0: คนจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประคมของชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติ่งจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิติกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็มีการออกระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้ านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้ตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI นี้ก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์โหชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ไปเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ทัชพงศ์กมลปัญญากรโหชนะกฤตินกอยกุลมือวางอันดับ3 6-4 และ2-0ในรีไทยเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัชพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11-16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: 1นาทีกับกปท. ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรก

0: นิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
13: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญ

0: ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
1: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
2: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
3: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
6: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งทางหลก็มีความพร้อมทั้งผู้แบ่งหน้าที่พระยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟอพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่แบ่งหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
5: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลีรายงาน
7: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
8: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
7: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
10: อ๋อคือเชื้อไวรัสพันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือ สำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็น

0: ไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลังของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสซันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตนี่อาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
2: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
0: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคั่นหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับ นะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจาย

0: ต้องเหมือนกับเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยกับคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
1: ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
2: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นโนมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
5: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
6: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้นะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
5: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะหึทำยังไงอ๋อเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคม หลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
16: ไม่ดีหรอกมั้ง
17: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
15: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
17: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
15: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
17: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
15: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
17: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
15: เจ๋งเพ
18: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังจะเจอกันในคลื่นแห่งนี้ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้98เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ก็คือผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงอยู่กับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: ค่ะอ
1: ย่างตัวแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้มาผ่านทางดอยสุเทพก็มองเห็นนะครับดอยสุเทพชัดเจนครับมีสีเขียวนะครับมองเห็นแบบแล้วก็สบายตานะครับหลายๆพื้นที่น่าจะมีฝนตกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เช้าที่ได้เห็นครึ้มๆเหมือนเมฆต่ำๆลงนะครับเช้าๆนี้น่าอาจจะมีฝนตกนะครับว่าอยากทราบว่าตอนนี้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับน่าจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกแล้วนะครับ
0: เล่าสู่กันฟังบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะเล่าสู่กันฟังบ้างสำหรับที่ไหนฝนตกเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังงั้นเรามาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะไปดูกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศตลอดในช่วงของ24ชั่วโมงนี้6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่วันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะมาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยแบ่งชัดเจนเลยค่ะเป็นขนมชั้นก็ได้นะคะวันนี้2ระดับด้วยกันฝนเล็กน้อยและฝนปานกลางค่ะฝนเล็กน้อยอมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางและดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็สันสายค่ะและไปต่อกันที่ดอยสะเก็ดและแม่อ่อนนี่เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกที่มีการคาดหมายว่าสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะส่วนฝนปานกลางวันนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อ่ายฝางชัยปราการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงเสมิงและอำเภอแม่ริมค่ะคุณผู้ฟัง
1: แบ่งครึ่งชัดเจนนะพี่เอครึ่งบนครึ่งล่าง
0: ใช่ค่ะ
1: สายเหนือฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นต้นน้ำด้วยเมื่อวานนี้เห็นมีภาพข่าวทางแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มในฝนตกเยอะนะครับแล้วก็เหมือนดินโคลนนะพากิ่งไม้ต้นไม้นะครับมาติดที่สะพานนะครับไม่แน่ใจว่าจุดไหนของอำเภอแม่แจ่มนะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ฝนจะเหลือร้อยละ10ของพื้นที่แต่ว่าพอมาเป็นวันนี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนทุกวันนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เช่นกันครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้เนี่ยฝนลดลงแต่ลดลงก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40นะครับของพื้นที่นะครับโดยรวมแล้วตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนตกเยอะนะครับร้อยละ60นะ40ถึง60ในพื้นที่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ากับบรรยากาศนะครับวันพืชมงคลนะฮะที่จะมีการจรดพลังคันแรกนาขวัญกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกนะครับใกล้เข้ามาถึงแล้วเรื่องของการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นนาตอนนี้เป็นนาปีนะจะเป็นนาปีไม่ใช่นาปังนะครับเป็นนาปีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการทำกล้านะครับทำกล้าข้าวกล้าในนานะครับเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้นะครับของทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเช้านี้เนี่ยมีท่านผู้ฟังเข้ามาทักทายเราหรือยังนะครับเดี๋ยวจะแอบไปดูสักหน่อยหรือว่าใครยังกุ้มกระลุมนะฮะใครยังกุ้มกระลุมอยู่ใครยังแอบฟังพวกเรานะครับยังอยู่ในที่นอนเช้าแล้วอยู่ในที่นอนหรือว่าบางท่านอาจจะขับรถขับรางนะครับอยู่ในเส้นทางที่ช่วงนี้หลายๆท่านมาส่งบุตรหลานกันแล้วมีการเปิดเทอมอย่างที่บอกกันนะครับหลายๆโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมนะครับส่วนจะเต็มรูปแบบเต็มแม็กเนี่ยน่าจะเป็นวันที่15นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับรถน่าจะค่อนข้างที่จะแน่นช่วงนี้นะครับการขับรถเมื่อวานนี้ประเดิมวันแรกนี่ก็เห็นมีชนท้ายนะมีชนท้ายกันหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะไม่คุ้นชินในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ารถอาจจะไปเยอะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปที่มีโรงเรียนเปิดเนี่ยรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับทำให้การจราจรติดขัดรวมถึงมีฝนตกในพื้นที่ด้วยนะครับช่วงนี้ต้องตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนขับนะครับให้เรียบร้อยมาดูในส่วนของท่านผู้ฟังกันบ้างดีกว่าไปดูท่านผู้ฟังกันหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังนะครับรับชมพวกเราผ่านทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD นะครับไปทักทายคุณสิรินันนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะนะครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้ด้วยนะห่วงใยมาให้ด้วยคุณพระเครื่องทั่วไทยนะครับส่งบ้องเอิญมานะผมเหมือนที่เอ๋บอกนะครับเป็นการกระจายข่าวนะครับน้องต้นน้ำปรมินนะครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้นะครับคุณฉอฉลาดนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆทั้งสองเสียงพี่ดีเจเบามากดังๆหรือยัง
0: เดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: เดี๋ยวปรับขึ้นให้นะครับอันนี้พูดผมอยู่ใกล้ไมค์ที่สุดละคุณฉอฉลาดก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้ด้วยนะครับช่วงนี้น่าจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับคุณฉอฉลาดก็ส่งสติ๊กเกอร์เหมือนรูปฟ้าผ่ามาให้ด้วยนะครับคุณป้าพันนีครับมาแล้วนะครับสายดอยสะเก็ดนะครับวันนี้ฝนเล็กน้อยนะดอยสะเก็ดป้าพันนีทักทายมาวันนี้หนุ่มสาวนาปัดวันนี้ดูแปลกเจ้าฝนตกหล่นมาบ่าเหมือนกู้เตื้อแสดงว่าทางดอยสะเก็ดไม่แน่ใจว่าจะตกมากตกน้อยนะคุณฉอฉลาดบอกว่ากำลังไปต่อกันที่เสียงพี่ดีเจผู้ชายเบามากครับนะฮะเมื่อ3นาทีที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะดังเลยไหมฮะท่านผู้ฟังที่รับฟังเราอยู่นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่พีอาร์ดีนะครับตอนนี้เสียงผมดังขึ้นหรือยังเอ่ยนะครับช่วยบอกเราหน่อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณสุภชัยครับทักทายสวัสดีครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ตอนนี้นะครับที่ดอนเมืองกรุงเทพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับน่าจะเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้ด้วยคุณพงศักดิ์ทักทายมาครับสวัสดีครับ2คนเสียงดีนะครับตอนนี้ยังมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาทักทายกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ วันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะวันนี้หน้าปัดของแฟนเพจ Facebook แปลกๆดิฉันพยายามจะแก้ไขแล้วแก้ไขไม่ได้ขออนุญาตวันนี้ขอเป็นหน้าปกเราแล้วกันนะคะ
1: ถึงว่าป้าวนีเสียมาบอกว่าวันนี้หน้าปัดแปลกๆ
0: คือดิฉันพยายามแล้วดิฉันพยายามแล้ว
1: มองภาพนิ่งเราไปก่อนใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะมองภาพนิ่งเราสองคนไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตนิดนึงดิฉันพยายามแก้ไขแล้วแล้วก็เผอิญว่าชื่อทับกันอยู่ดิฉันพยายามจะลบชื่อเราไม่สามารถลบได้จริงๆก็เลยตัดกลับมา
1: ขุกขักนิดนึง
0: ขุกขักนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตแล้วกันแต่ว่ายังไงก็ยังได้ยินเสียงพวกเราเน
1: า
0: ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน
1: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกัน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนว่าที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของค่าคุณภาพอากาศกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังก็ค่าพยากรณ์อากาศนะคะก็อย่างที่บอกกันวันนี้มีเรื่องของฝนพอมีเรื่องของฝนปุ๊บค่าคุณภาพอากาศวันนี้ฟ้ายังฟ้าอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกแบบนี้นะคะฟ้ายังฟ้าอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีทั้งสีฟ้าสีเขียววันนี้ดิฉันเห็นอยู่2ระดับด้วยกันไม่แน่ใจว่ามี2ระดับหรือ3ระดับมีสีเหลืองด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับภาคเหนือของเราภาคอื่นๆภาคอีสานยังคงมีสีส้มบางพื้นที่ค่ะคุณก็ตั้งแต่ค่าคุณภาพอากาศดีมากไปจนถึงค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะก็3 4สีนะคะสีฟ้าไปจนถึงสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งก็ถือว่า4ระดับคุณภาพอากาศดีมากไปจนถึงคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบภาคใต้เราแทบจะไม่ต้องพูดถึงฟ้ายังฟ้าอยู่ทุกพื้นที่เลยนะคะบ้านเราวันนี้2ระดับด้วยกันค่ะสีฟ้ากับสีเขียวนั่นคือค่าคุณภาพอากาศดีมากแล้วก็ค่าคุณภาพอากาศดีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบ้านเราวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะบ้านเราวันนี้โอ้มีสีเขียว1จุดนะคะส่วนที่เหลือสีฟ้าหมดเลยคุณผู้ฟังค่าคุณภาพอากาศดีสุดยังคงเป็นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่าคุณภาพอากาศนะอยู่ที่12สำหรับ AQI PM 2.5 เลขตัวเดียวค่ะ7ไมโครกรัม
1: เชียงดาวกลับมาแล้วเชียงดาวกลับมาแล้วครับ
0: เชียงดาวกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปที่ตำบลสีภูมิก็ไม่น้อยหน้านะสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ AQI 13คุณ PM 2.5 7.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็มาที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะAQI 16 PM 2.5 9.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็เป็นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ AQI 18จ้า PM 2.5 10.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกับตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กลับมาแล้วเช่นเดียวกัน AQI 18ค่ะPM 2.5 10.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าคุณภาพอากาศสูงที่สุดวันนี้อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ AQI 31ค่ะ PM 2.5 17.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ฟัง
1: แสดงว่าดีที่สุดอยู่ที่เชียงดาว
0: แม่งเมืองนะ
1: เมืองนะเชียงดาวนะครับเชียงดาวกลับไปแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมเยือนมา
0: อีชานี่แอบยิ้มแบบยิ้มหวานหวานอะไรจริงๆเลยนะคุณนะคะ
1: เชียงดาวอย่างน้อยเชียงดาวกลับมาแล้วครับแล้วก็กลับมาทุกพื้นที่แล้วก็เป็นสีฟ้าเนาะเป็นสีฟ้าทั้งทุกพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าอ่ะเข้าสู่อากาศบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเป็นช่วงกรีนซีซั่นละกันพี่เอช่วงนี้นะครับมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนะครับเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนบอกเลยนะถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศพักผ่อนไปอยู่ในโซนที่อาจจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะพักผ่อนเต็มที่พี่เอนอนฟังเสียงฝนถ้าคิดถึงเนี่ยผมนึกถึงนู่นเลยป่าปงเปียง
0: โอ้คุณคิดเหมือนดิฉันเลย นะคะคุณผู้ฟังแจ้งกลับมาแล้วนะคะว่าคุณสุภชัยแจ้งกลับมาว่าเสียงดังแล้วครับนะคะ
1: ค
0: ุณฉอฉลาดบอกว่ากลับมาเสียงชัดเจนนะครับพี่ๆทั้งสองขอบพระคุณมากๆ ค่ะสำหรับการแจ้งเตือนแต่ว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่สามารถจะปรับหน้าจอให้คุณป้าพันนีได้นะขออนุญาตจริงๆ
1: ป้าพันนีเสียแล้วใช่
0: ไหมใช่ดิฉันพยายามแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันไม่สามารถจริงๆก็เลยคนนี้ขอเป็นเห็นภาพนิ่งๆเราสองคนแล้วก็ฟังเสียงไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะก็รับมาอีกที
1: วัน
0: พร
1: ุ่
0: งทีวันพฤหัส
1: พรุ่งนี้ติดตามการ
0: ถ่ายทอดเสียง
1: ถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
0: พิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอีก1วันฉันลืมไปเลยเนี่ยคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ต้องเจอกันวันพฤหัสบดีนะคะพรุ่งนี้จะไม่เจอเรา2คน1วันอย่าลืมคิดถึงเรานะแต่ว่าพรุ่งนี้มีถ่ายทอดเสียงแล้วก็ถ่ายทอดสดสำหรับพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหลังจากเคารพธงชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราบ่เจอกันนะเจ้าสัปดาห์นี้เจอกัน3วันนี้
1: หายไป1วันปีนึงจะมีครั้งนึงถ้าไม่ใช่จันทร์ถึงพฤหัสปกติเราจะมาจันทร์ถึงพฤหัสอะ
0: ทุก
1: วันเจอเราอยู่แล้วนะครับ8โมงถึง9โมงแต่ว่าปีหนึ่งก็จะมีแค่วันเดียว
0: ใช่วันนี้แหละค่ะวันพืชมงคล
1: วันพืชมงคล
0: ถ้าไม่ตรงวันศุกร์ไม่ตรงวันอื่นก็จะเราแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: งั้นช่วงนี้เราไปติดตามในส่วนของช่วงสิ่งดีๆจาก PA กันก่อนนะคุณผู้ฟังสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกนะครับจะบอกว่าฝนมาน้ำมานะครับอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมีน้ำท่วมนะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับอยู่4หรือ5อย่างด้วยกันก็คือ1นะครับในการตรวจเช็คสายไฟปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับ2ก็คือย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำนะครับที่บอกว่ายกของขึ้นที่สูงนะครับได้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับ3ก็คือการสับคัตเอาท์หรือว่าเบรกเกอร์นะครับสับเบรกเกอร์ลงนะครับในช่วงที่น้ำท่วมอาจจะถ้าบ้านไหนนะครับที่มีเบรกเกอร์อยู่2ชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนก็ถ้ามันท่วมชั้นล่างก็สับเบรกเกอร์ชั้นล่างหรือถ้าเป็นชั้นเดียวก็สับเบรกเกอร์ลงนะครับเพื่อความปลอดภัย4นะครับก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กพ่วงนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและสุดท้ายครับตรวจเช็คตู้เบรกเกอร์ให้พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟรั่วไฟช็อตหากพบเห็นนะครับระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเสาไฟสายไฟล้มสายไฟขาดนะครับโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ช่วงนี้นะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็นี่แหละฮะส่งความห่วงใยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็PA มาส่งความห่วงใยนะครับเป็นข่าวสารดีๆจาก PEA ครับ
0: เพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะคุณเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หรือยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นทางการ
1: ก็คือถ้าในความรู้สึกเราก็คือพอเปิดเทอมฝนตกเข้าฤดูฝนแล้ว
0: ใช่เข้าฤดูฝนแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: จะแจ๊ะแม่แม่ไอ้นะ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคุณเฮาก็จะรู้ว่านอกจากแจ๊ะแจ๊ะแม่แม่แล้วนะคุณก็จะเป็นช่วงที่มีเรื่องของงานใส่ขันดอก
1: งานแน่นๆพี่เอ๋นอกจากใส่ขันดอกเราจะมีการเตลขึ้นดอย
0: แม่น
1: นะครับเดือนนี้ถ้าเป็นงานใหญ่ๆของเชียงใหม่นะครับเป็นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านเขาเรียกว่าสายมูมูเตลูเป็นมูเตลูได้เพราะว่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับงานใส่ขันดอกนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่13นะครับพฤษภาคมเอ้าพรุ่งนี้ละสิน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เริ่มพรุ่งนี้นะครับไปถึงวันที่19นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่8โมงจะมีการอัญเชิญนะครับเป็นการอาราธนานะครับ พระเจ้าฝนเสนหาจากวัดช่างแต้มนะครับมาประดิษฐานณวัดเจดีหลวงนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกันสงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในงานถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็เรียกว่างานใส่ขันดอกงานใส่ขันดอกหรือว่างานบูชาเสาอินทขินเสาอินทขินก็คือเสาหลักเมืองของเชียงใหม่นะครับก็เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับถ้าคนเชียงใหม่บางคนก็จะเรียกว่าเดือน8ข้าวเดือน9ออกนะครับเพราะว่าเริ่มกันตั้งแต่เดือน8นะครับเดือน8เหนือหรือปฏิทินล้านนาเดือน8เหนือนะครับนับไปน่าจะเดือน8มั้ยจะเข้าเดือน8นะครับเพราะว่าพฤศจิกายนคือเดือนยี่เนาะที่เรายี่เปงนะยี่เปงพฤศจิกายนก็เป็นเดือน2เดือน3ก็ธันวานะครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับก็พอ15ค่ำก็เข้าก็เป็นเดือน8นะครับก็ออกก็เป็นเดือน9นะครับนอกจากนี้ทางด้านททสำนักงานเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมดีๆครับนั่งรถชมเมืองนะครับแต่ละจุดก็จะมีไฮไลท์สำคัญแต่ละจุดในระหว่างทางก็มีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้แล้วก็จะแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะครับรับแค่40คนต่อวันสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปที่สำนักงานท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับททสำนักงานเชียงใหม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีการเตรียมเรื่องของดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้บูชาแบบล้านนานะทำพี่เอกบอกไปเมื่อวานคือทำสวยดอกนะครับทำสวยดอกหรือว่ากรวยดอกไม้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำกรวยดอกไม้ให้แล้วก็มีน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อเอาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรวมไปถึงถ้ามาที่วัดเจดีย์หลวงไม่ได้เตรียมดอกไม้มาก็มีให้บูชานะครับมีให้บูชาที่วัดเจดีย์หลวงนะครับเรื่องของการใส่ขันดอกมีคู่กันหรือยังมีเวลาหาคู่อีก1วันไปเดี่ยวก็ได้แซวเล่นๆแซวเล่นๆ
0: ฉันก็จะถามว่าต้องไปเป็นคู่เหรอคะ
1: ต้องไปเดี่ยวก็ได้ครับไม่ต้องไปหามนะไม่ต้องไปหามสวยดอกคือเองได้ไม่ได้หนักขนาดนั้น
0: คุณแต่มันต้องใส่สลุงนะ
1: ใส่สลุง
0: ต้องใส่สลุงนะคุณ
1: บางคนผมเห็นใส่สลุงก็มีบางคนก็เป็นเรียกว่ารียูสเนาะเอาตะกร้าที่เขาจัดผลไม้อะที่ไปดำหัวกันปีใหม่สงกรานต์เนี่ยก็จัดดอกไม้จัดสวยดอกกล้วยดอกไม้ใส่ตะกร้าหิ้วไป
0: คือปีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันไปดีไม่ไปดีเผอิญว่าปีนี้เนี่ยดิฉันมีเหมือนชะลอมาคุณชะลอมที่แบบ
1: สวยๆใช่ไหม
0: สวยๆที่มีที่หิ้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เขาเรียกสาร
0: สารมาแบบเป็นกลมๆใช่เป็นกอกเป็นตอกแล้วก็แบบมาเป็นกลมๆคุณถ้าเราวางสวยดอก
1: แต่บอกอย่าลืมนะพี่เอ๋อย่าลืมว่าต้องเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วย

0: ประกาศลงทะเบียนเรื่องของใครที่จะไปอะไรนะพี่เอ๋ที่ไปขายของหรือว่าไปทำไปทำโรงทานนะครับเตลขึ้นดอยนะฮะในช่วงนี้ด้วย
1: คือจริงแล้วเนี่ยดิฉันเคยมีประสบการณ์เตลขึ้นดอยนะคุณผู้ฟังจะบอกว่ามีความรู้สึกว่าด้วยแรงขับของคำว่าศรัทธา
0: ครับ
1: นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติแล้วก็ไม่เคยเดินขึ้นหรอกคุณแล้วว่าเป็นการเดินขึ้นที่เดินจนถึงแล้วว่าคุณโอ้โห
0: เดินถึงแล้วเดินลงไหมหรือว่านั่งรถ
1: ดิฉันขออนุญาตนั่งรถข่าวค่ะคุณผู้ฟัง
0: ปกติก็ใช่ปกติก็จะเป็นเดินขึ้นแล้วก็นั่งลง
1: นั่งรถข่าวลงค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถข่าวของ NBT หรือสวท.
0: ของใครก็ได้ใช่ไหม
1: ข่าวของใครก็ได้ก็ฉันจะขออนุญาตกระโดดขึ้นก่อนนะทุกคนก็ถามว่ามาทำอะไรมาเดินขึ้นดอยแล้วทำไมไม่เดินลงลงไม่ไหวแล้วนะ
0: ตอนขึ้นก็พอเราเดินนะพี่เอ๋ตอนถ้านั่งรถเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมตอนเราขึ้นพอเราเดินเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักที
1: ใช่แต่ว่าพอแบบอากาศแบบนี้คุณไม่ร้อนแล้วก็ด้วยต้องบอกว่าด้วยพลังแห่งศรัทธาเราเหมือนจะเจอเพื่อนร่วมทางที่บางทีเราไม่รู้จักแต่ว่าจะทักทายกันอ้าวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวค่ะเหมือนแบบเป็นกำลังใจให้กันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับการเตลขึ้นดอยนะคุณ
0: แต่ผมว่าถ้าไปหลายคนนี่สนุกนะไปหลายคนนี่สนุกก็คือเดินไปคุยไปนะครับในระหว่างทางแป๊บเดียวก็ถึงใช่
1: แป๊บเดียวถึงนะคะ
0: โดยเฉพาะคุณมีคู่พี่เอเชื่อผมสิอยากให้เดินนานๆอ่ะ
1: โอ๊ยนี่ฉันเริ่มคุยกับคุณละไปดูนี่ดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะเขาก็จะพาดิฉันไปเป็นคู่ทุกทีเลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูนี้กันต่อดีกว่า3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะงั้นช่วงนี้เราไปติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถ

ยอมความกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: 1157ค่ะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะถ้าไม่สามารถไปป้าหน้าท่านอัยการได้เราก็โทรไป1157ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเรื่องของการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะเราไปต่อด้วยช่วงของข่าวสารจากคปพ.กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมีเช็คลิสต์มาฝากกันเมื่อวานนี้แจ้งไป2เช็คลิสต์ดิฉันลืมนึกไปว่าพรุ่งนี
1: ้เราไม่เจอ
0: เราไม่เจอวันนี้เราจะมากันแบบจุกๆแบบ4 เช็คลิสต์กันไปเลยนะคะสำหรับในช่วงของวันนี้ค่ะไปติดตามกันค่ะกับช่วงของข่าวสารจากคปพ.ค่ะ
2: ช่วง

0: าวสารจากคปภ.วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามในส่วนของเช็คลิสต์กันค่ะคุณผู้ฟังว่าเช็คลิสต์วันนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาทั้งหมด10เช็คลิสต์ด้วยกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่า10เช็คลิสต์ที่เราจะซื้อประกันผ่านตัวแทนอย่างมั่นใจมีอะไรกันบ้างเมื่อวานบอกไปแล้ว2ข้อวันนี้เราจะมาที่ข้อที่3ค่ะเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อก่อนซื้อควรถามตัวเองก่อนว่าต้องการทำประกันเพื่ออะไรเช่นเพื่อคุ้มครองชีวิตวางแผนการเงินหรือว่าดูแลสุขภาพเพราะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีหลายประเภทค่ะเมื่อเป้าหมายชัดเจนตัวแทนจะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการได้มากขึ้นนะคะหากเรามีข้อเสนอที่ไม่ตรงกับความต้องการผู้ซื้อเนี่ยสามารถปฏิเสธหรือว่าเปลี่ยนตัวแทนเพื่อขอรับคำแนะนำใหม่ได้นะคะคุณผู้ฟังนี่ต้องบอกว่าเป็นอีก1ข้อข้อที่4ค่ะประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยตลอดสัญญาอันนี้คือต้องประเมินตัวเราเองนะคะว่าอย่าดูแค่ว่าเราจ่ายวันนี้ไหวแต่เราต้องมั่นใจว่าจ่ายไหวตลอดสัญญากันด้วยนะคะผู้ซื้ออย่างเราต้องประเมินรายรับรายจ่ายแล้วก็ภาระทางการเงินของตนเองให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระเบี้ยประกันชีวิตได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่กระทบกับสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาวมาดูกันข้อที่5ค่ะว่าเราจะต้องดูอะไรกับตัวเราเองบ้างนะคะข้อที่5เราต้องทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองให้ครบถ้วนตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ในการอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทั้งเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์แล้วก็ข้อยกเว้นของกรมธรรม์อันนี้คือสิ่งจำเป็นค่ะผู้ซื้ออย่างเราค่ะต้องอ่านแล้วก็สอบถามให้เข้าใจก่อนตัดสินใจนะรวมถึงอาจจะต้องเปรียบเทียบราคาแล้วก็รูปแบบของผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันด้วยเพื่อที่จะเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วควรเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งค่ะและข้อที่6นะคะวันนี้ถึงข้อที่6พอเดี๋ยววันพฤหัสจะกลับมาอีก4ข้อค่ะคุณผู้ฟังข้อที่6นะคะเราจะต้องกรอกข้อมูลใบคำขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงผู้ซื้อควรกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันด้วยตัวเองนะคะหรืออย่างน้อยต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อโดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงครบถ้วนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จเพราะอาจส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะคะปฏิเสธรับประกันภัยยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่านี่ก็เป็น6เช็คลิสต์ค่ะสำหรับเรื่องของในส่วนของการซื้อประกันค่ะ
1: อ่ะก็โอ้ยกลับมาแล้วนะครับขอบคุณคุณโรตีด้วยได้เห็นพวกแล้วเอา
0: หน้าอาจจะแปลกหน้าอาจจะแปลกไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็พยายามมากนะวันนี้คุณผู้ฟัง
1: ได้เห็นเราในช่วงท้ายแล้วไง
0: ได้เห็นเราสักนิดหนึ่งนะก็6ข้อสำหรับเรื่องของประกันภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันมาฝากอีกวันมันพรุ่งนี้อีกละวันพฤหัสดิฉันมาฝากอีก4ข้อแล้วกันนะคุณผู้ฟัง
1: จริงๆแล้วต้องจะได้ครบ10ใช่ไหม
0: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางทีหลายๆท่านก็บอกว่าประกันภัยต้องอ่านเยอะแต่อยากให้อ่านอะจริงๆอยากให้อ่านว่าทั้งหมดของข้อกำหนดเขายกเว้นอะไรบ้างเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคุณผู้ฟังว่าเขายกเว้นที่จะไม่รับประกันในตัวไหนบ้างนี่คือ1เรื่องที่จะทำให้เราตัดสินใจได้และอย่างที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าอย่าคิดว่าจ่ายวันนี้ไหวต้องคิดว่าตลอดทั้งสัญญาจ่ายไหวหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็เห็นเราละ
1: เห็นแล้วช่วงท้าย
0: เรายังคงปากแดงนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเดินมาน
1: ึกว่าจะไม่ได้เห็นสาวปากแดงแล้วไง
0: ทิ้งท้ายแล้วล่ะข่าวสารกันคุณ
1: ตอนแรกว่าจะไปเรื่องของยาเสพติดไม่น่าจะทันละนะเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้น้ำมันดีเซล B20 เนี่ยมีบริการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับน้ำมันดีเซล B20 เนี่ยมีล่าสุดเนี่ยทางด้าน นางสายทานประสงค์ความดีนะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำคณะลงตรวจนะครับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดนะครับที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจากผลตรวจก็คือกลุ่มน้ำมันทุกชนิดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงพลังงานนะครับนอกจากนี้ตอนนี้เนี่ยมีที่สถานีนี้นะครับมีบริการน้ำมันนะครับดีเซล B20แล้วนะครับซึ่งก็อยากให้ผู้ประกอบการนะครับที่มีรถบรรทุกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่สามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 ได้เนี่ยหันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 นะครับซึ่งเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรนะครับก็จะอยู่ที่ตอนนี้ดีเซลอยู่ที่40บาทถ้าลดเป็น7บาทก็เลย33บาทต่อลิตรนะครับก็อีกอย่างนึงคือช่วยลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะอีกด้วยสามารถที่จะไปตรวจเช็คได้ว่ารถท่านสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้มั้ยนะครับได้ทางเพจนะครับสปทเชียงใหม่ PRD หรือว่าเว็บไซต์ของสปทเชียงใหม่ได้นะครับว่ารถท่านอยู่รุ่นไหนปีไหนเติมได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้สั้นๆ
0: ส
1: ั้
0: นๆนะ 8:56 นาทีเรากลับมาทักคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมนะคะอ่ะดิฉันเห็นท้ายๆดิฉันเห็นคุณวารินนะคะสวัสดีสวัสดีวันสีชมพูค่ะขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ที่หมู่บ้านอากาศครึ้มค่ะนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจด้วยนะคะคุณสมชายบอกว่าสวัสดีดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีตะค่ำอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกหนักขนาดตะค่ำนี่คือตะวาเมื่อค่ำ
1: อ่ะเหรอครับ
0: ตะค่ำ
1: เขาใช่เอาไปสับใหม่สับใหม่
0: คุณสิทธิชัยบอกว่าที่สันทรายเย็นชุ่มฉ่ำครับนะคะแล้วก็คุณสมชายส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวคุณชอชลาส่งสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะแล้วก็ทางด้านคุณชอชลาแล้วก็คุณสุภชัยบอกว่าจะแจ้งเรื่องของเสียงเรานะคะ คุณสุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตออากาศครึ้มฝนเจ้าคุณทวัชชัยบอกว่าสวัสดีสวัสดียามเช้าค่ะสำหรับคุณทวัชชัยนะคะทักทายเรามาส่งสติกเกอร์มาให้เราด้วยนะคะสติกเกอร์ร้องไห้อาจจะไม่เห็นหน้าเราวันนี้แต่เห็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณนฤมลค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าจอมทองเย็นแล้วเจ้าฝนลงแล้วเจ้าสองคนเสียงชัดเจนดีเจ้าขอบพระคุณค่ะคุณสาธรบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่นนทบุรีบอกฝนไม่ตกอุณหภูมิ28องศาค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 22.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับสีเขียวนะคะค่าคุณภาพอากาศดีค่ะ8:57 นาที 58 นาทีแล้วนะคะช่วงนี้เราสองคนคงต้องไปกันก่อนเนาะคุณเนาะ
1: เดี๋ยวเจอกัน
0: เดี๋ยวเจอกัน
1: เจอกันวันพฤหัส
0: พฤหัส
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ไม่เจอเรา1วันนะพร
1: ุ่
0: งนี้ไปติดตามเรื่องของการถ่ายทอดเสียงพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญนะคะก็ไปดูกันว่าพระโคจะกินอะไร
1: ใช่นะคะปีนี้พระโคจะกินอะไรเนาะเป็นการทำนายนะครับ
0: ว่าการเพาะปลูก
1: ใช่ครับ
0: นะคะดูกันว่าพรุ่งนี้พระโคจะกินอะไรเดี๋ยววันพฤหัสมาคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวก็วันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะเราสองคนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันจันทร์วันจันทร์แล้วเห็นไหมคุณวันพฤหัสวันนี้พี่ฉันมาด้วยอะไรนี่
1: อยู่แค่หนึ่งวันเอง
0: หยุดหนึ่งวันจะไปจันทร์ละเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสกับคุณน้องฟ้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
9: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: วิเศษ จงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
11: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
10: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
11: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
10: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
12: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ขออนุญาตมาคนเดียวก่อนนะคะเนื่องจากว่าขออนุญาตบันทึกรายการกันไว้สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็นำเพลงลูกทุ่งแนวเก่านิดนึงมาฝากกับคุณฟังตามสไตล์ที่น้องๆเคยเลือกไว้นะคะเพราะนั้นก็จะยังอยู่ในคอนเซปต์ของการฟังเพลงเหมือนกับที่น้องๆเลือกนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้พี่เลือกเองนะคะอยู่กับคุณฟังกันไปค่ะกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะรวมถึงงานเพลงเพราะๆก็ยังมีมาฝากกับคุณฟังกันเหมือนเดิมติดตามแล้วอยู่ด้วยกันนะคะ9:10 น.โดยประมาณจนถึง10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารนะคะเรื่องของลมฟ้าอากาศเนี่ยทางด้านของเพจเชียงใหม่นิวส์นะคะเขาก็ให้ข้อมูลในเรื่องของฝนฟ้าที่ยังมีการเตือนกันอยู่นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่กำลังจะมีขึ้นยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าในส่วนของภาคเหนือนั้นนะคะในส่วนของปีนี้ทุกภาคนะคะช่วงนี้อุตุเตือนช่วงวันที่14-17พฤษภาคมนี้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะว่าในช่วงวันที่14-17พฤษภาคม2569ค่ะฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคนะคะเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ทุกภาคนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเพราะฉะนั้นพื้นที่บ้านเราเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่มันจะมีขึ้นในบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะหากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนกันมาอีกเราก็จะได้นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอย่างที่บอกค่ะรายการเมืองไทยบ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะเว้นในวันพุธนะคะคุณผู้ฟังทุกวันพุธนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบเพราะฉะนั้นในบรรดาของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะก็ไม่ควรจะพลาดค่ะเรื่องราวข่าวสารหรือว่าการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากสำนักงานประกันสังคมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทุกท่านวันพรุ่งนี้นะคะในชั่วโมงนี้อยู่กับรายการคุยกับประกันสังคมนะคะเมืองไทยบ้านเราในช่วงของคุยกับประกันสังคมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ

มาถึงช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังนำเรื่องราวข่าวสารที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ครั้งที่2ทับ2569ค่ะคณะที่2เป็นคณะกรรมการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครั้งที่2ทับ2569ค่ะและคณะที่3เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีครั้งที่1ทับ2569โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานรัฐสภาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะนะคะเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมในวาระ3วาระมงคลนะคะเรื่องแรกค่ะการขอประธานพระอนุญาตดำเนินการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยโปรดประธานพระอนุญาตตามที่เสนอดังนี้ 1. การกำหนดชื่อและขอบเขตการจัดงานดังนี้ 1. ชื่อการจัดงานภาษาไทยกำหนดว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะเรื่องราวที่2เป็นเรื่องของการขอบเขตการจัดงานค่ะกำหนดระหว่างวันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่น 1. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2568เวลา 7:00 น. 2. โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 3. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกค่ะ
ะการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบที่ระลึกและการจัดสร้างดวงตราไปรษณียกรที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ด้วยค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยสำนักพระราชวังได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาดังนี้ชื่อพระราชพิธีภาษาไทยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และนอกจากนั้นยังได้มีชื่อนะคะภาษาอังกฤษได้พระราชทานพระมหากรุณาโปรดกล่าวชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะพร้อมกับทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารเรือเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการรองเสนาธิการทหารเรือเป็นกรรมการและเลขานุการและการเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เวลา15นาฬิกานะคะรวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลโดยมีขอบเขตกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569มีกิจกรรมสำคัญอาทิวันพุธที่3มิถุนายน2569พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายสำหรับการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมสำคัญนะคะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณวัดราชาธิวาสวิหารระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569นะคะการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่3มิถุนายน2569ค่ะการเชิญเที่ยวเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆในเดือนมิถุนายน2569การจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือว่าทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกำหนดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในวาระที่3เป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาส
การประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยฝ่ายเลขานุการเห็นสมควรกำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีและกำหนดขอบเขตการจัดงานดังนี้ค่ะ 1. ชื่อการจัดงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี 2. ขอบเขตการจัดการจัดงานระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570โดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายราชกุศลซึ่งการจัดงานจัดทำโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างเช่นการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเชิญหน่วยงานภาครัฐพิจารณาดำเนินจัดโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะเนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเป็นต้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยในเรื่องของรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะและนี่ก็คือข่าวสารในช่วงเวลาหนึ่งนะคะช่วงที่2ของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ค่ะเราจะพักฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

านเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็หวังว่าจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามรับฟังแล้วก็รู้สึกได้รับเรื่องราวดีๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันด้วยรายการเมืองไทยบ้านเราทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยปกติก็จะมีดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับน้องๆนักศึกษาฝึกงานกันอีก3ท่านนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาคนเดียวก่อนกันละกันนะคะเพื่อที่จะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจากข่าวสารจากเพจของ PR เชียงใหม่นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะก็มีเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดรับลงทะเบียนนะคะตั้งโรงทานและจุดจำหน่ายสินค้าสำหรับงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569ค่ะซึ่งท่านใดที่มีความประสงค์ตั้งโรงทานจำหน่ายสินค้าก็โปรดลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะโดยสแกน QR code นะคะแล้วก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็สมัครลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ11นะคะ11ถึง25พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังก็โปรดแสดงหลักฐานการลงทะเบียนนะคะพร้อมกับบันทึกภาพหน้าจอพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรับบัตรอนุญาตนำไปติด

พฤษภาคมเท่านั้นนะคะขอความร่วมมือนะคะอ่านแล้วก็ทำตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้ครบนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะนะโทรศัพท์053-210-244นะคะ053-210-244ในเวลาราชการด้วยนะคะก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาดีๆที่เราได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็มาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันด้วยค่ะช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังเราก็ยังคงที่จะได้นำเสนองานเพลงเพราะๆนะคะที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็รับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะคะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปที่ไหนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็กลับเข้ามาสู่เรื่องราวดีๆกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพักสักครู่ค่ะ

มาถึงช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะเราก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้คุยคนเดียวอาจจะดูเงียบๆเหงาๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในวันถัดไปเราก็จะอยู่กันครบทีมเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กันครบทีมเหมือนเดิมนะคะสำหรับรายการเมืองไทยบ้านเรานะซึ่งวันพรุ่งนี้อยู่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพฤหัสสุกเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขออนุญาต1วันที่จะบันทึกรายการแล้วก็มีเสียงเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เรายังพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่จะลาคุณผู้ฟังกันไปค่ะนำข่าวสารมาจากเพจของ PR เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รายงานข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านนะคะเขามีการประชุมกันค่ะโดยนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับจังหวัดเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการจับมือกันระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ตั้งใจที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านนะคะโดยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศรวมถึงการที่จะจัดจำหน่ายในตลาดจุดไปรษณีย์แล้วก็พื้นที่เข้าถึงชุมชนอีกถึง 1,000 แห่งซึ่งก็ได้เริ่มกระจายความสุขเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะถือเป็นการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการค่ะที่ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะก็อ้าวเราต้องจับจ้องกันดูให้ดีนะคะว่ารถพุ่มพวงหรือว่ารถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยจะถึงบ้านเราวันไหนเราจะได้เห็นกันหรือเปล่าติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะดิฉันคงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งท้ายงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเป็นการสร้างความสุขให้แก่กันนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีนะคะช่วงของเมืองไทยบ้านเราแบบครบทีมนะคะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: แพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
9: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์ร รถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เจ้าส่วนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเมื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของส่วนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเมื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเมื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นเมื่อใช้มีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีเพื่อผลผลิตดียาวนานด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือสามารถรับฟังรายการสดได้ที่ Facebook สวท.เชียงใหม่ PRD นะคะ
1: ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4เวลา 10-11 โมงนะครับ
0: ค่ะก็จะเป็นกับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพารานะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางนะคะ
1: ครับและพบกับบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายกิตติชัยเพชรอินทรักษ์นะครับหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตรจัดการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะและน้องเนมนะคะนางสาวสุภัตราใจจันทรานักวิชาการเกษตร6การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นะครับพี่น้องชาวสวนยางหรือผู้ฟังที่สนใจที่จะปลูกสร้างสวนยางพาราหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราได้ที
0: ่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์053122755ค่ะ
1: นะครับหรือทาง Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสามารถเข้ามาขอเพลงได้ที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับได้ที่053276793นะครับ
0: ก็
1: หรือว่าทาง Facebook ก็ได้เนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเรื่องแรกที่เราจะมาพูดคุยเลยก็คือเรื่องของราคายางพารานะคะราคายางพาราเป็นราคาประกาศราคากลางเปิดตลาดนะคะของวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา 9:30 นาทีนี้นะคะก็เป็นยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางนะคะกิโลกรัมละ89.50 บาทค่ะราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีนะคะความชื้นไม่เกิน 3% นะคะราคากลาง86.50 บาทค่ะน้ำยางสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ86.30 บาทส่วนยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100% นะคะกิโลกรัมละ70.50 บาทค่ะและยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ49.35 บาทค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นราคาประกาศของวันนี้นะ9:00 น.เนาะ
0: 9:30 น.นี้ค่ะ
1: ครับนะครับในส่วนของราคาเขาเรียกประกาศผลประมูลยางก้อนถ้วยนะครับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นของปกติจะเป็นของเมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับ2569นะครับเมื่อวานมีประมูลอยู่1กลุ่มนะครับคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านสะพานยาวนะครับเป็นของการยางประเทศไทยสาขาสุโขทัยนะครับชนิดยางเป็นพักค้างคืนราคาประมูลได้อยู่ที่44.45 บาทนะครับปริมาณ75 ตันนะครับเป็นของเมื่อวานมีกลุ่มเดียว44.45 บาทนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดของตลาดกลางยางเป็นพาราจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนะครับเป็นยางก้อนถ้วย 100% ก็ราคา70.56 บาทนะครับปริมาณ47 ตัน250 กิโลนะครับ
0: ส่วนราคาส่วนการเป็นประกาศผลประมูลยางก้อนถ้วยของวันที่8พฤษภาคมนะคะพ.ศ. 2569ก็มีทั้งหมดอยู่8กลุ่มนะคะที่มีการซื้อขายกันนะคะก็กลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางขุนควนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะคะเป็นชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่42.23 บาทปริมาณยาง6ตันค่ะ
1: ครับกลุ่มที่2ก็กลุ่มชาวสวนยางกยท.ตำบลช่างเขี้ยนนะครับการยางประเทศไทยสาขาเชียงของนะครับเป็นยางพักค้างคืนราคาประมูลได้อยู่ที่41.93 บาทปริมาณ12ตันนะคร
0: ับ กลุ่มที่ลำดับที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวสวนยางกยท.โพงาม การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเชียงรายนะคะชนิดยางแห้งนะคะราคาประมูลอยู่ที่54.12 บาทปริมาณยาง60 ตันค่ะ
1: นะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มชาวสวนยางคยทบัวสลีนะครับเป็นของการยางประเทศไทยสาขาเมืองเชียงรายยางเป็นยางแห้งเนาะชนิดยางเป็นยางแห้งนะครับประมูลได้อยู่ที่54.18 บาทปริมาณ85 ตัน
0: ค่ะและกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราตำบลสันสลีของการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเชียงรายนะคะเป็นยางแห้งราคาประมูลอยู่ที่53.68 บาทนะคะปริมาณยาง102 ตันค่ะ
1: นะครับลำที่6นะครับกยท.ทุ่งช้างนะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนะครับเป็นยางพักค้างคืนทับ1 ชั้นนะครับปริมาณราคาประมูลได้อยู่ที่43.16 บาทนะครับปริมาณ165 ตันนะครับ
0: ค่ะกลุ่มที่7นะคะเป็นกลุ่มสายนาน้อย2 กอง 1ค่ะของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนะคะเป็นชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่43.16 บาทนะคะปริมาณยาง30 ตันค่ะ
1: ลำดับสุดท้ายนะลำดับที่8นะครับของวันที่8นะครับสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรการยางอำเภอวังชิ้นจำกัดนะครับการยางประเทศไทยจังหวัดแพร่เป็นยางพักค้างคืนนะครับประมูลราคาประมูลได้อยู่ที่42.98 บาทปริมาณ45 ตันนะครับ
0: ก็ทั้งหมดโดยรวมปริมาณยางรวมแล้วก็อยู่ที่505 ตันนะคะสำหรับของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
1: นะครับก็ดูจากราคายางนะครับวันที่8แล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์นะครับ9 10แล้วก็11เมื่อวานนะครับ12วันนี้ถือว่าราคายางนี้สูงมาก
0: สูงค่ะ
1: นะครับถือว่าสูงมากนะครับ40 บาทขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ40บาทขึ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับที่เป็นประมูลถือว่าราคายางสูงนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะคะไปฟังบทเพลงจากทางรายการค่ะในช่วงหน้านะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารากันค่ะ
1: ครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะ
1: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพาราค่ะก็เป็นเรื่องที่ทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเวทีสัมมนาเชื่อมผู้ซื้อผู้ขายยางพารานะคะรับมือสถานการณ์ยางโลกเสริมเครือข่ายการค้าเพิ่มโอกาสธุรกิจยางไทยค่ะวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะณโรงแรมกิจตรงวิวรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้ซื้อผู้ขายยางพารานะคะรับมือสถานการณ์ยางโลกท่ามกลางผลกระทบจากสงครามในปัจจุบันโดยมีนายโกศลบุญคงนะคะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อผู้ขายสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้สามารถรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ตลาดยางโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: นะครับทั้งนี้นะครับนายโกศลกล่าวว่าจากสถานการณ์ตลาดยางพาราโลกในปัจจุบันที่เผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะภาวะตึงเครียดจากความขัดแย้งในหลายประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งต้นทุนวัตถุดิบราคาสินค้าปริมาณการค้าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไทยทิศทางการซื้อขายยางพาราในตลาดโลกดังนั้นทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ยางพาราจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสถานการณ์และมีการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางรายได้ของเกษตรกรและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยขึ้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นจึงถือว่าเป็นอีกเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการพนักงานการยางประเทศไทยและผู้บริหารของการยางประเทศไทยในการร่วมการวิเคราะห์และหาแนวทางการวางแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานผลกระทบของการเปลี่ยนเส้นทางการค้าการบริหารสต็อกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเทคนิคการต่อรองในสภาวะผันผวนและแนวทางการตลาดเชิงรุกเช่นการหาตลาดใหม่การเพิ่มมูลค่ายางและการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นต้น
1: ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดโลกผันผวนนะคะการปรับตัวให้ทันสถานการณ์ก็คือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยางพาราไทยโดยการยางแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะองค์กรกลางที่มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลนะคะความร่วมมือและการพัฒนากลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ยางพาราสามารถรับมือกับความเสี่ยงระยะสั้นนะคะพร้อมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยในระยะยาวต่อไปค่ะซึ่งนายโกศลได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะ
2: ครับนายสงกรานต์ชุมทองผู้อำนวยการการยางวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านตลาดยางพาราระหว่างผู้ซื้อผู้ขายสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชนชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตลาดและเครือข่ายตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยในระดับจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรทั้งด้านราคาคุณภาพและปริมาณพร้อมทั้งเปิดช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาและเชื่อมโยงการค้าโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางการค้าด้านยางพาราซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและขยายตลาดยางพาราไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตต่อไป
1: ค ค่ะทั้งนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทางการยางแห่งประเทศไทยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทยเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรวมกว่า100รายนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสได้รับฟังข้อมูลความรู้ทิศทางสถานการณ์ราคายางและตลาดยางในปัจจุบันนะคะการรับมือสถานการณ์ยางโลกท่ามกลางผลกระทบจากสงครามรวมไปถึงแนวทางการจัดการสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรภายใต้โครงการคาร์บอนเครดิตและโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยะเกษตรนะคะนี่ก็เป็น เรื่องดีๆนะคะซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการค้านะคะเพื่อเพิ่มธุรกิจให้กับยางไทยค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการยางปฏิบัติในเชิงรุกนะครับถึงแม้ว่าราคายางปัจจุบันจะค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าเตรียมการในเชิงรุกไว้นะครับเดี๋ยวพบกับบทงานเพลงสักหนึ่งจากทางรายการสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับ
1: ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารยางพาราค่ะ
2: ครับ
3: Ladies and gentlemen welcome

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการค่ะค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารยางพาราค่ะกับข่าวรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเยี่ยมผู้ประกอบการยางมอบน้ำหมักชีวภาพฟื้นฟูสวนยางแก่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดน150รายค่ะเมื่อวันที่29เมษายน2569นะคะณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทางการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนายโกศลบุญคงนะคะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสงกรานต์จูมทองนะคะผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและพนักงานกยธ.นะคะร่วมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบกิจการยางพาราณบริษัทเหลืองสิริการยางจำกัดที่อำเภอเดชอุดมนะคะเพื่อรับฟังสถานการณ์การค้าและการแปรรูปยางพาราในพื้นที่นะคะพร้อมศึกษาดูงานการผลิตยางแท่ง STR 20นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อการส่งออกค่ะ
1: ครับหลังจากนั้นนะครับรักษาการแทนผู้ว่าการการยางประเทศไทยยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานของบริษัทเดชอุดมโปรดักต์จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีภายใต้รูปแบบการค้ามิตรอารีนะครับท็อปอารีที่มีกำลังการผลิตประมาณวันละ90ตันโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจุดเด่นด้านคุณภาพช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นยางใบเขียวทนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการยกระดับศักยภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
0: ค่ะและในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นนะคะนายโกศลก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน150รายนะคะณสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืนอำเภอน้ำยืนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและช่วยฟื้นฟูสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตนะคะลดต้นทุนการดูแลสวนยางแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้าง

0: นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นปุ๋ยหลักๆเลยที่ใช้ก็แพงนะครับถือว่าแพงในปัจจุบันเนื่องจากภัยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอะไรด้วยเรื่องการเขาเรียกว่าการนำเข้าผ่านทางเรือต่างๆนะครับก็ถือว่าแพงเลยทีเนี้ยในส่วนของการลดต้นทุนก็จะมีในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นนะครับที่จะพอเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนนะครับน้ำหนักหรือผ้าก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะได้มาพบกับในส่วนของเขาเรียกช่วงนี้เริ่มที่จะเข้าในส่วนของฝนมาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ปลูกยางนะครับเพราะว่าราคายางก็กำลังสูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่สำนักงานนะครับก็คุยเกี่ยวกับเรื่องปลูกยางเนี้ยตลอดเลยนะครับมีเจ้าของสวนบ้างรายเดิมบ้างรายใหม่บ้างนะครับที่สนใจที่จะปลูกสร้างเป็นสวนยางนะครับตัวเข้ามาถามบ่อยๆเดี๋ยวช่วงหน้าจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่แล้วกับเรื่องการ
1: เลือกพันยาง
0: ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะครับช่วงนี้พบกับบทงานเพลงจากทางรายการสักหนึ่งงานเพลงนะครับ
1: ค่ะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆนะคะ
1: ครับนะครับช่วงนี้ก็อยู่น่าจะช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกพื้นที่สำหรับปลูกยางสักนิดนึงนะครับก็คืออย่างแรกก็คือสภาพพื้นที่นะครับควรเป็นที่มีระดับความสูงไม่เกิน600เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเป็นพื้นที่ราบหรือมีความลาดเอียงไม่เกิน30องศาถ้าลาดเอียงเกิน15องศาต้องทำขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างของดินนะครับแล้วก็ไม่เป็นแหล่งที่เขาเรียกน้ำขังนะครับอย่างนี้ไม่ชอบน้ำขังเลยนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับสภาพภูมิอากาศมีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปีนะครับสองก็มีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยปริมาณ120ถึง150วันต่อปีภาคเหนือบางครั้งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ถึงแต่ว่าบางสวนเขาก็มีแหล่งน้ำนะครับสามารถให้แหล่งน้ำเพื่อดัดแปลงสภาพพื้นที่ได้นะครับ
0: ส่วนลักษณะดินของการปลูกยางนะคะที่เหมาะสมกับการปลูกยางนะคะก็จะต้องเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทรายนะคะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะและไม่มีชั้นหินแข็งหรือชั้นดินดานนะคะระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่า1เมตรนะคะมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดีนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 นะคะและต้องไม่เป็นดินที่มีชั้นหินปูนด้วยนะคะในการปลูกยางค่ะส่วนแหล่งน้ำนะคะส่วนใหญ่ที่ปลูกยางก็จะอาศัยน้ำฝนกันนะคะและในช่วงหน้าแล้งนะคะอาจจะมีการให้น้ำนะคะสำหรับบางสวนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ปลูกปีแรกๆนะคะ
1: ครับต่อไปก็ได้พื้นที่แล้วเนาะก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วนะก็การเลือกพันยางนะครับการเลือกก็เรียกว่าพันว่าจะปลูกพันอะไรดีนะครับในส่วนของเขตปลูกยางเขาเรียกว่าเขตปลูกยางใหม่นะครับเขตปลูกยางใหม่พันยางตามคำแนะนำพันยางปี2567นะครับของการยางนะครับก็ภาคเหนืออยู่ในเขตปลูกยางใหม่ที่แนะนำพันยางนะครับที่เป็นยางพันปกติยางมีอยู่3ชั้นนะครับแล้วก็เขาเรียก3กลุ่มนะครับที่ภาคเหนือที่แนะนำหลักๆนะครับก็เป็นพันถ้าเป็นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองนะครับถ้ากลุ่มหนึ่งก็มีพันที่ปัจจุบันนะครับพันที่นิยมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้น้ำยางสูงเลยนะครับก็คือ RT 251นะครับเป็น RT 251แล้วก็น้องใหม่นะครับที่มาแรงแล้วก็เป็นพันยางที่เรียกว่าให้น้ำยางมากที่สุดในปัจจุบันก็เป็น IT 3904นะครับก็แนะนำ2,000นี้เป็นหลักไว้ก่อนในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของปริมาณน้ำยางและก็ในเรื่องของการเกี่ยวการต้านทานโรคในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น2,000หลักๆส่วน RRIM 600ก็จะเป็นยางพันก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ค่อนข้างก็เรียกเป็นอย่างชั้น2นะครับจะมีลักษณะที่ด้อยในคือในเรื่องของน้ำยางก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วในปัจจุบันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเขาเรียกว่าความหมดแอร์ต่อโลกนะครับเพราะว่าเป็นยางพันธุ์ที่ปลูกมานานนะครับก็แนะนำเป็น2,000หลักๆไว้ก่อนนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ย
0: นะครับใช้ปุ๋ยนะคะสำหรับการสำหรับสูตรปุ๋ยแนะนำนะคะตามค่าระดับธาตุอาหารในดินของยางพารานะคะทั้งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดของภาคเหนือนะคะภาคเหนือของเราเป็นเขตปลูกยางใหม่นะคะหากปลูกยางใหม่นะคะก่อนที่เราจะปลูกเปิดกรีดนะคะก่อนเปิดกรีดก็จะแนะนำสูตรปุ๋ย25-85นะคะเพื่อให้กับต้นยางเล็กนะคะบำรุงดินนะคะ
1: ปริมาณก็ตามอายุนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนยางที่เปิดกรีดแล้วนะคะจะแนะนำเป็นสูตร23-84นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงสูตรปุ๋ยนะคะในการใส่ให้กับต้นยางค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถ้าฝนพร้อมนะครับความชื้นในดินพร้อมก็สามารถจะใส่เขาเรียกว่าช่วงแรกก็คือต้นฝนนะครับถ้าเป็นยางเปิดกรีดแล้วนะครับก็โดยปกติก็จะใส่ ปริมาณนะครับก็ประมาณถ้าตามค่าวิที่จริงเขาใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับแต่ละสวนอาจจะไม่เท่ากันแต่หลักๆก็ประมาณเขาเรียกว่าประมาณ600กรัม
0: 600กรัมต่อต้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ประมาณ600กรัมต่อต้นนะครับ
0: ใส่ระหว่างแถวยางนะคะถ้าเป็นยางเปิดกรีดค่ะ
1: ใส่ระหว่างแถวแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไอ้มีใบยางมีหญ้าเอาหญ้าออกนิดแล้วก็ค่อยช่วงนี้อาจจะเป็นฝนอาจจะต้องกบมันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตรงร่องกลางนะครับกบด้วยบางคนก็บางสวนก็ถ้าเป็นที่เอียงหน่อยๆก็อาจจะต้องขุดนะครับบางสวนก็จะขุดหลุม
0: แล้วก็ฝังปุ๋ยไว้นะคะเพื่อป้องกันการชะล้างค่ะ
1: ครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนะครับในเรื่องของน้ำหมักเชื้อผ้าหมอกระดำนะครับมีใครสนใจนะครับมีขายที่การยางประเทศไทยจังหวัดทุกจังหวัดทุกสาขานะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะครับหรือว่าครูยางในพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็พบกันใหม่นะครับในรายการเล่าข่าวชาวสวนยางนะครับกับผมนายกิจใจเพชรอินุรักษ
0: ์ค่ะและน้องเนมนางสาวสุภัตราใจจันทราค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวก็อําลาไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก1บทเพลงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายศิริศักดิ์ ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปูจังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในระดับขั้นตอน ทางนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมองใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจงเพ่
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหาร
6: ารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับปอประสนิยพรตังกิติชัยค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญด้วยค่ะมีมาตรการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการที่ลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหนึ่งในนั้นเลยก็คือการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะก็มีการเข้าถึงทุกช่องทางซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกโมเดิร์นเทรดค่ะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งพร้อมกันก็จะมีการจำหน่ายต่อเนื่องจนถึงวันที่29พฤษภาคมเลยนะคะจะมีทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมความร่วมมือดังกล่าวค่ะเป็นการต่อยอดจากงานที่เป็นการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านห้างสินค้าปลีกขนาดใหญ่พร้อมขยายช่องทางที่ไปยังร้านค้าปลีกท้องถิ่นนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะที่2ก็จะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยนำร่อง 2,000 รายการให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายโอกาสทางการตลาดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงตลาดใหม่พร้อมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐขณะที่แพลตฟอร์มเอกชนร่วมยกเว้นค่า GP ลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดอย่างทั่วถึงโดยสินค้าที่มีการจำหน่ายเป็นสินค้า House Brand ของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่นะคะในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันลดราคาสูงสุดถึง 58% นะคะรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ทางเลือกที่ร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคากันด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าได้กับโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ

0: ิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะช่วงนี้ก็มีหลากหลายมาตรการที่ได้มีการส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการทำใหม่คิดใหม่เชื่อมโลกนะคะที่จะยึดกรอบแนวคิดไทยไทยสร้างพลังวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตเป็นแกนหลักในการทำงานผลักดันวัฒนธรรมไปสู่ทุนเชิงยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนที่เรียกว่านโยบาย 5C+1 เดินหน้าพลิกโฉมวัฒนธรรมไทยทั้งระบบค่ะเป็นนโยบายสำคัญในกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงเวทีโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนดีมีคุณธรรมสร้างสังคมเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวัฒนธรรมสืบสานรักษาคุณค่าและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมมูลค่าสูงสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเทศกาลแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญามีการขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกเชื่อมไทยสู่สากลส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และก็บริการทางวัฒนธรรมและมีการเสริมสร้างขีดความสามารถปรับระบบบริหารรัฐในยุคใหม่เชิงรุกเน้น Data แล้วก็ AI ด้วยนะคะในส่วนของ +1 ก็คือนโยบายเกี่ยวกับพลังงานสะอาดค่ะเพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมเทศกาลโครงสร้างพื้นฐานโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมเทศกาลและก็โครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมนะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเน้นเป็นวัฒนธรรมสีเขียวซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการมุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะคะก็ย้ำบทบาทว่าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ใช้ข้อมูลบูรณาการแล้วก็สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นหลักด้วยค่ะ

างสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันอีกแล้วนะคะกับการเตือนว่าห้ามกดเด็ดขาดเลย SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างสวัสดิการของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ้างชื่อหน่วยงานภาครัฐเรื่องสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินช่วยเหลือต่างๆมีการแนบลิงก์มาให้กดก็ขอให้ตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่านั่นคือประตูสู่ความที่จะต้องโดนหลอกแล้วก็อาจจะถูกดูดเงินในบัญชีด้วยมีจุดสังเกต SMS ปลอมนะคะว่าจะต้องมีการสังเกตเช็คก่อนลิงก์เนี่ยชื่อแปลกหน่วยงานราชการไทยจะใช้เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th เท่านั้นถ้าเจอ .com .net หรือ .cc ชื่อภาษาอังกฤษยาวมากๆนะคะให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นเพจปลอมเร่งรีบให้ตัดสินใจใช้คำว่าด่วนสิทธิ์ของท่านกำลังจะหมดอายุหรือบัญชีถูกระงับเพื่อให้เราตกใจแล้วก็ขาดการระมัดระวังนะคะส่งมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือถ้าหากเราไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรไว้อยู่ดีๆเนี่ยมีข้อความมาเรื่องของการโอนเงินเข้าหรือว่าได้รับรางวัลระลึกไว้เลยนะคะว่าของฟรีไม่มีใน SMS แล้วก็ห้ามคลิกลิงก์ที่แนบมาเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นลิงก์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินหรือหน้าเว็บปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลนะคะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเรื่องของบัตรประชาชนวันเดือนปีรหัส OTP ในลิงก์ที่ส่งมาใน SMS ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตก่อนนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนวิธีแก้ไขถ้าหากว่าเราเผลอกดไปแล้วเนี่ยรีบปิดอินเทอร์เน็ตเปิดโหมดเครื่องบินทันทีติดต่อธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีและแอปพลิเคชันธนาคารชั่วคราวนะคะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าสายด่วน1441ค่ะช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อนะคะว่าเราจะต้องมีการเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนโอนเงินกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐชาติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกูจังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจนึงก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษรีสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วย ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญ นี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท้
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แท้เป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
11: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเราตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
13: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุงอียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสากลจังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลคร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
16: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
15: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้ รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทิน FIFA Day และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วน FIFA อาเซียนครับอยู่ในโปรแกรม FIFA Day อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
19: ถ้าพูดตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ใน FIFA Day แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนอลครับเนี่ยจะเป็น FIFA Day อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
18: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัดพงกบลปัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6ต่อ4และ2ต่อ0รีไทย โดยฮัทพงศ์จะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนการูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ412ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour Season 2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวด์สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับคู่ปรับเก่ารุงอูมาคานแชมป์โลกวัน MMARุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในสถานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ4 European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อ

0: ร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่

0: 174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาดประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยrtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความ หลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิ่งหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะได้ยินเสียงแบบนี้ของซาวแล้วใช่ไหมคะว่าถึงเวลาที่เราจะมาดูแลสุขภาพร่างกายไปพร้อมๆกันกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องแรกเลยนะคะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะถ้าหากว่าพูดถึงมะเร็งเต้านมก็จะนึกถึงแต่คุณผู้หญิงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมะเร็งเต้านมในผู้ชายนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่ามองข้ามในเรื่องนี้เพราะว่าคุณผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามะเร็งเต้านมนั้นผู้ชายก็เป็นได้หลายคนมักเข้าใจว่ามะเร็งเต้านมนั้นเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วผู้ชายก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะพบได้น้อยกว่าในผู้หญิงแต่ก็ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถ้าหากว่าไม่ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับมะเร็งเต้านมในผู้ชายตั้งแต่สาเหตุวิธีการสังเกตอาการไปจนถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชายด้วยนะคะโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่ผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันซึ่งก็มีสาเหตุคล้ายๆกับมะเร็งเต้านมในผู้หญิงนั่นแหละค่ะโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเทียบกับจำนวนผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม100คนนะคะก็จะมีประมาณ 0.5 ถึง 1% เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าพบได้น้อยมากนะคะสาเหตุแท้จริงยังไม่สามารถสรุปได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายที่เป็นโรคนี้นั้นมีน้อยใช่ไหมคะจึงทำให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคของมะเร็งเต้านมในผู้ชายยังมีไม่มากนักหรือเป็นไปด้วยความลำบากสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบก็คือครอบครัวมีประวัติคนเป็นมะเร็งเต้านมในเรื่องของพันธุกรรมเป็นต้นค่ะแล้วก็มีความผิดปกตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัณฑะก็จะทำให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งก็เป็นฮอร์โมนของเพศชายนี่แหละค่ะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเอสโตรเจนในร่างกายก็จะทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสนะคะในการเป็นมะเร็งเต้านมได้มากขึ้นวิธีการสังเกตมะเร็งเต้านมในคุณผู้ชายนะคะก็คือใช้วิธีการคลำก้อนคล้ายๆกับของคุณผู้หญิงเลยนะคะคลำก้อนที่โตในเต้านมทั้งสองข้างถ้าหากพบว่ามีลักษณะเป็นก้อนๆข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างต้องไปพบแพทย์ค่ะเพื่อทำการหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะรวมถึงมีน้ำหรือว่าของเหลวไหลออกมาถ้าหากว่ามีน้ำมีเลือดไหลออกมาจากบริเวณหัวนมนั่นแสดงว่ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะส่วนมะเร็งเต้านมในคุณผู้ชายต้องตรวจบ่อยแค่ไหนการตรวจมะเร็งในผู้ชายไม่ต้องตรวจทุกเดือนแบบมะเร็งเต้านมในคุณผู้หญิงนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชายก็คือมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าปกติแล้วก็มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำลงมีความสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้วก็มีลักษณะร่างกายที่มีช่วงไหล่แคบกว่าช่วงเอวนะคะมีเต้านมใหญ่กว่ามาตรฐานชายทั่วๆไปแล้วก็ลูกอัณฑะนั้นมีขนาดเล็กนี่ล่ะค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมในคุณผู้ชายนะคะถ้าหากว่าพูดถึงว่าเป็นมะเร็งมีอาการเจ็บหรือไม่ใช่ไหมคะอย่าไปนึกถึงในเรื่องของขนาดแล้วก็ต้องเจ็บถ้าหากเราพบความผิดปกติหรือว่าเจอก้อนแข็งๆตามที่กล่าวไว้ควรรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะอย่างน้อยๆนะคะก็จะได้มีการตรวจหาสาเหตุได้อย่างทันท่วงทีว่าก้อนที่เราเจอนั้นคืออะไรกันแน่นะคะแม้ว่ามะเร็งเต้านมจะพบในผู้ชายได้ไม่บ่อยแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงอย่างเช่นพันธุกรรมฮอร์โมนที่ผิดปกติอายุที่เพิ่มขึ้นการสังเกตอาการเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆฉะนั้นถ้าหากว่าคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการที่ผิดปกติไปนะคะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจสาเหตุเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาการตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะคะและเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ฉะนั้นคุณผู้ชายก็ควรที่จะดูแลร่างกายของตนเองโดยการคลำดูบริเวณเต้านมด้วยนะคะถ้าหากว่ามีก้อนแข็งๆที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ตามควรรีบไปพบแพทย์ค่ะพักกันตรงนี้อีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาดูพฤติกรรมเสี่ยงค่ะที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะคะซึ่งวัยคนทำงานไม่ควรมองข้ามช่วงนี้เราอาจจะได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าคนที่มีอายุน้อยเส้นเลือดในสมองแตกมากขึ้นด้วยในบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความพิการแล้วก็มีหลายคนที่เสียชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่ปัญหาของคนสูงอายุเท่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าในวัยคนทำงานวัยเรียนที่ใช้ชีวิตแหวกแบบเร่งรีบนอนน้อยเครียดสะสมก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันค่ะบางคนก็ถามว่ามีวิธีการที่จะป้องกันในเรื่องนี้หรือไม่ใช่ไหมคะแน่นอนว่าก็ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำทุกวันนี่แหละค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆทำให้เส้นเลือดของเรานั้นแย่ลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ได้มาดูกันค่ะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เส้นเลือดของเราอยู่ไม่รอดนะคะประการแรกคืออาหารที่เราทานค่ะอาจจะทำให้เส้นเลือดพังได้นะคะใครที่ชอบทานในส่วนของอาหารฟาสต์ฟู้ดของทอดของหวานต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาหารเหล่านี้มีทั้งไขมันชนิดที่ไม่ดีน้ำตาลสูงทำให้เส้นเลือดของเรานั้นเสื่อมสภาพแบบเงียบๆค่ะไขมันไม่ดีหรือว่า LDL ที่สะสมในหลอดเลือดนะคะทำให้หลอดเลือดนั้นแข็งตัวพอแข็งไปเรื่อยๆค่ะก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นพุ่งสูงจนเสี่ยงที่จะแตกโดยเฉพาะในสมองเส้นเลือดแตกในสมองไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะอาจจะทำให้ถึงขั้นเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้ถ้าหากว่าเราลองที่จะปรับนิดหน่อยนะคะลดของทอดของมันเพิ่มในส่วนของผักผลไม้เข้าไปบ้างแค่นี้ล่ะค่ะหลอดเลือดของเราก็จะแข็งแรงขึ้นได้ค่ะประการต่อมาคือการนอนน้อยนอนน้อยเท่ากับเสี่ยงมากกว่าที่คิดด้วยนะคะหลายคนค่ะติดนอนดึกเพราะว่าอาจจะทำงานมากหรือมัวแต่เลื่อนโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนดึกไปนั่นเองแต่ทราบไหมคะว่าการนอนน้อยแล้วก็สะสมเป็นเวลานานๆเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงค่ะและนี่ล่ะค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยของการที่เส้นเลือดในสมองแตกการที่เรานอนให้พอนั่นคือ 7-8 ชั่วโมงต่อวันสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นฟูลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดและหัวใจได้ไปแบบเต็มๆเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมนอนน้อยเท่ากับเสี่ยงมากกว่าปกติค่ะข้อต่อมาคือความเครียดสะสมความเครียดสะสมนั้นเท่ากับเส้นเลือดพังค่ะถ้าใครรู้ตัวว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความเครียดไม่ว่าจะจากงานหรือปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรก็ตามนะคะต้องระวังความเครียดเอาไว้เพราะว่าทำให้ร่างกายของเรานั้นหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มความดันโลหิตส่งผลโดยตรงกับเส้นเลือดของเราทำให้เส้นเลือดของเรานั้นอ่อนแอค่ะจนถึงวันหนึ่งก็อาจจะแตกได้แนะนำนะคะว่าลองหาวิธีผ่อนคลายตัวเองอาจจะเป็นการฟังเพลงดูหนังเดินเล่นหรือนั่งสมาธิก็ได้อย่าปล่อยให้ความเครียดอยู่กับเรานานเกินไปค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวทำลายร่างกายของเราไม่ต่างไปจากสิ่งอื่นๆเลยนะคะที่ทำลายร่างกายของเราสุดท้ายคือไม่ออกกำลังกายค่ะเสี่ยงแบบไม่รู้ตัวนะคะหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าการไม่ออกกำลังกายก็เหมือนรอให้ปัญหาเกิดคำนี้คือถูกแล้วก็เป็นจริงด้วยเพราะว่าการที่เรานั่งนานๆไม่ขยับตัวนะคะหลอดเลือดของเราจะแข็งตัวค่ะการไหลเวียนเลือดก็จะแย่ลงทำให้เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองแตกได้เริ่มง่ายๆก็คืออาจจะเดินเร็วนะคะปั่นจักรยานประมาณ30นาทีต่อวันสุขภาพของหลอดเลือดก็จะสามารถดีขึ้นที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกได้ด้วยค่ะพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะถ้าหากว่าเราปรับเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้เส้นเลือดของเรานั้นแข็งแรงได้นะคะถ้าเราไม่อยากเป็นอีกหนึ่งคนที่เสี่ยงกับเส้นเลือดในสมองแตกก็ลองหันมาเริ่มดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทีเดียว
แต่ค่อยๆเริ่มทำก็ได้นะคะแค่ดื่มน้ำให้มากขึ้นทานอาหารที่ดีนอนให้พอออกกำลังกายเบาๆแค่เริ่มต้นสุขภาพแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะเราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองถ้ารู้ว่ามีอะไรมีอาการอะไรหรืออะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเราก็บางอย่างนะคะเช่นอาจจะมีอาการปวดศีรษะมากๆมองไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะคะให้รีบไปหาคุณหมอทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะในส่วนตรงนี้ย้ำกันอีกครั้งพฤติกรรมที่กล่าวมาก็คืออาหารค่ะที่เราทานกันอยู่นะคะปรับสักนิดนึงในส่วนของของทอดของมันอาหารที่มีรสจัดทั้งหลายอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ลดน้อยลงไปหน่อยนอนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็คลายความเครียดให้ได้รวมถึงออกกำลังกายด้วยทั้งหมดนี้ล่ะค่ะจะช่วยดูแลหลอดเลือดของเราได้นะคะเส้นเลือดของเราได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนที่เป็นแบบนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองอย่างที่ได้บอกไปสุขภาพดีไม่มีขายต้องสร้างด้วยตัวของเราเองค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ปิดท้ายกันนะคะเราจะมาดูวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าไม่ว่าจะจากการทำงานในวัยเรียนก็อาจจะเหนื่อยล้าจากการเรียนใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตของเราได้อย่างไรบ้างซึ่งในยุคที่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการศึกษาใช่ไหมคะหรือว่าแรงกดดันจากการทำงานหน้าที่การงานก็ตามทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายแล้วก็ใจค่ะการมองข้ามปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวได้ดังนั้นการที่เราหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของตนเองนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะวันนี้ก็เลยนำวิธีการดูแลสุขภาพจิตง่ายๆนะคะที่คุณสามารถนำไปใช้ในทุกๆวันเพื่อให้ใจของคุณนั้นกลับมาเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ค่ะมาเริ่มกันที่ให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่สร้างกิจวัตรการนอนที่ดีค่ะเราจะเห็นนะคะว่าทุกๆการสร้างเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการนอนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆเรื่องนะคะการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นรากฐานของสุขภาพจิตที่ดีด้วยถ้าหากว่าคุณนอนหลับไม่เพียงพอร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นทำให้รู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่มีสมาธิควรตั้งเป้าหมายที่จะนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะลองสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีเช่นการที่เราไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือการอ่านหนังสือเบาๆค่ะเพื่อให้ร่างกายนั้นได้ผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการพักผ่อนนะคะวิธีการต่อมาคือการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะการออกกำลังกายไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงนะคะเพียงแค่อาจจะเป็นเดินเร็วเล่นโยคะหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายประมาณ 15-20 นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วค่ะต่อมาคือการฝึกหายใจและทำสมาธิค่ะในวันที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าลองหยุดพักสักครู่แล้วก็ฝึกหายใจเข้าออกแบบช้าๆลึกๆนะคะจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้การทำสมาธิเพียงวันละ 5-10 นาทีก็จะช่วยให้จิตใจของเรานั้นสงบมีสมาธิมากขึ้นและสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นั่นคือการเขียนระบายความรู้สึกบางครั้งนะคะการที่เราเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะพูดคุยกับใครได้ก็ลองหาเวลาว่างเขียนไดอารี่นะคะหรือว่าบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องแย่ๆก็ตามการที่เราได้เขียนระบายความรู้สึกจะช่วยทำให้เราได้ทบทวนค่ะและทำความเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นตามไปด้วยต่อมาคือการทำในสิ่งที่รักและมีความสุขเมื่อคุณเรียนหรือว่าคุณทำงานอย่างหนักการหาเวลาให้กับงานอดิเรกหรือว่างานที่ชื่นชอบจะเป็นการช่วยเติมพลังใจได้นะคะลองนึกถึงกิจกรรมที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณหลงไหลไปกับการได้ทำสิ่งนั้นเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในการดูหนังการฟังเพลงวาดรูปหรือว่าทำอาหารก็ได้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขคุณก็หาเวลาทำในสิ่งที่คุณมีความสุขนั่นเองโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูหนังค่ะเมื่อมีเวลาว่างนะคะก็จะไปดูหนังทุกครั้งนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่ทำให้ผ่อนคลายในสิ่งที่อาจจะเครียดมาโดยตลอดหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเรามีความสุขนั่นคือการที่เราได้ไปดูหนังนั่นเองค่ะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจก็ได้นะคะอย่าเก็บความเครียดไว้กับตัวเราเองเพียงคนเดียวค่ะลองพูดคุยกับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือว่าคนรักการที่เราได้ระบายความรู้สึกกับคนที่คุณอาจจะไว้ใจจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าเบาสบายใจขึ้นและอาจจะได้มุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ
จำกัดการใช้โซเชียลมีเดียด้วยค่ะบางครั้งการใช้โซเชียลมีเดียก็ทำให้เราเครียดใช่ไหมคะการที่เราเสพสื่อโซเชียลมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่นได้ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดลองกำหนดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียค่ะหรือปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เรานั้นได้โฟกัสกับชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นต่อมาคือการจัดระเบียบพื้นที่รอบตัวค่ะสภาพแวดล้อมก็มีผลนะคะต่อจิตใจของเราอย่างมากถ้าหากว่าห้องพักหรือว่าโต๊ะทำงานของเรานั้นรกใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจลองใช้เวลาว่างค่ะจัดระเบียบเข้าของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนอกจากจะช่วยให้พื้นที่ดูน่าอยู่ขึ้นแล้วยังส่งผลทำให้จิตใจของเรานั้นสงบและปลอดโปร่งมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาคือลองหาความท้าทายใหม่ๆการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะจะช่วยให้สมองได้ทำงานและรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมออาจจะเป็นโรงเรียนคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจก็ได้นะคะอ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านหรือว่าลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนการที่ได้เรียนสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตค่ะสุดท้ายคือการให้รางวัลกับตัวเราเองหลังจากที่เราเหนื่อยมามากมายเหนื่อยอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างอาจจะเป็นการซื้อของที่เราอยากได้การไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ชอบหรือนัดทานข้าวกับเพื่อนสนิทการที่เราให้รางวัลกับตัวเราเองจะช่วยสร้างกำลังใจค่ะและทำให้เรารู้สึกถึงว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นมีค่ามากแค่ไหนการที่เราดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพียงแค่เริ่มจากการใส่ใจความรู้สึกของตัวเราเองในแต่ละวันและค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะจะทำให้ใจของเรานั้นกลับมาแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้ง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อได้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5เข้าชื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตปากท้องประชาชน
11: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยยืนยันว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิง เพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพและปากท้องประชาชนที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่เร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้วิกฤตจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบมาอีกหลายระลอกตั้งแต่วิกฤตพลังงานราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนอาจกระทบต่อการจ้างงานและธุรกิจรายย่อยที่ไม่สามารถประคองตัวได้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านายบาลิวลาฮาดาเลียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียและทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญากันแล้วโดยเหลือเพียงการจัดเตรียมขั้นสุดท้ายก่อนเริ่มกระบวนการส่งมอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใน1หรือ2สัปดาห์ข้างหน้านี้ทั้งนี้รัสเซียให้คำมั่นที่จะจัดหาน้ำมันดิบ150ล้านบาเรลให้แก่อินโดนีเซียภายหลังจากที่ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันและความผันผวนทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวอดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกัดบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 นะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับก็มาป้ากันเราก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือว่ามีเรื่องของการพยากรณ์อากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีอากาศห้อนในตอนเมื่อวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ยังคงมีอากาศห้อนในบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและก็พื้นที่ที่ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงไว้ตัวและก็ดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีอากาศห้อนในตอนเมื่อวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็ในภาคเหนือก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงตุยนะครับเมื่ออู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไปติดตามเรื่องของค่าคุณภาพอากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับในช่วงบ่าย 2:00 ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับตีตกลงมานะครับก็ทำให้ค่าฝุ่นลดลงนะครับอยู่ในระดับคุณภาพดีมากนะครับทุกพื้นที่ของทางจังหวัดเชียงขออภัยนะครับยกเว้นตำบลช่างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยู่ในคุณภาพดีนะครับนอกด้านอยู่ในระดับคุณภาพดีมากนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของค่าคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่นะครับก็ยังคงมีเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการพิจารณาเรื่องของการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่ริมและก็แม่แจ่มนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2569เพื่อที่จะประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณขอไปนะครับเพื่อที่จะประกาศเรื่องของการประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอแม่ริมและก็แม่แจ่มโดยมีส่วนราชการหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570โดยที่อำเภอแม่ริมได้มีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าภัยแล้งเมื่อวันที่20มีนาคม2569ที่ผ่านมา
ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้ราษฎรนั้นขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่และก็พืชผักเกิดความเสียหายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังบ่สิ้นสุดขณะที่อำเภอแม่แจ่มนะครับก็ได้มีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าภัยแล้งเมื่อวันที่1เมษายน2569ที่ผ่านมาในพื้นที่ของหมู่ที่3 6 7 9 11ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำที่ใจเลี้ยงปศุสัตว์โคกระบือ 1,500 ตัวราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือน 3,500 คนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังบ่สิ้นสุดนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วส่วนราชการก็จะได้มีการดำเนินการนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างรวดเร็วทันทีรวมถึงการจัดหาอุปโภคบริโภคปรับปรุงระบบน้ำและก็เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่ริมและก็อำเภอแม่แจ่มนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกวงฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เต่าอันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่นำมือถือบุฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเชิญชวนร่วมกิจกรรมเชียงใหม่ไพร์ในปี2566กลางเดือนพฤษภาคม2569นี่นะครับซึ่งทางด้านของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดกิจกรรมเชียงใหม่ไพร์2026เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและก่อความหลากหลายทางเพศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ยกระดับการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลสำหรับกิจกรรมเชียงใหม่ Price 2026ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดเทศกาลเฉลิมเดือน Price แห่งแรกของประเทศไทยโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในวันที่17พฤษภาคม2569ก็จะมีกิจกรรมGen X Run เดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคและการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศที่ส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่22พฤษภาคม2569ก็จะมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศธุรกิจและก่อสิทธิมนุษยชนรวมถึงการแข่งขันคัฟเฟอร์แดนและการประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมยาไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และวันที่24พฤษภาคม2569ก็จะมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่ไพร่พาเหรดเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่ผ่านในปราสาทเชียงใหม่และก็มาสิ้นสุดที่ขวงประตูต้าแพรวมถึงมีพิธีลงนาม MOU นะครับเพื่อที่จะร่วมในการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Prize 2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งต้องชิงชัยกับแห่ง2เมืองก็คือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนและก็กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยในวันที่18พฤษภาคม2569นี่นะครับทางคณะทำงานก็ได้มีการเชิญทุกจังหวัดร่วมกันลงนาม MOU เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Prize 2030ก็จะได้มีการจัดงานครั้งแรกในอาเซียนตุยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: โอ้ได้เลนกันนะ
1: เออแม่ละภายนะโอ้ไอเฮือนจ้า
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วได้บ่ให้หน้าแห้งเหมือนเดิมได้ปะ
0: โอ้แหวไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันเมื่อสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาหิวล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกหรือบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟ้าไปก่อนเนอมีนัดอยู่ว่ะ
0: โอ้เลยฟ้าไปไหนฮะมอ
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตั้งเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหว่อย่างพม่ามอ
1: ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเนอ
0: เออไปเติบเฮ้ยไอพี่เลนเออหาว่าขี้คุยอันนี้ขี้คุยแหละแฮ่คนเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
0: โอ้ไปได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปได้มาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วตอนนี้ให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสักสองคันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอร์เฮิร์น
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลเหรอ
0: จะไปเหรอ
1: เดี๋ยวไว้ปูพักภัยนะ
0: โ
1: อ้เออเออเฮิร์น
0: อ
1: ย่าให้ไปก่อนเด้อ
0: โอ้
1: ไปละ
0: เออไปเติมเฮ้ยเอาเปื่อนแต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมันเลยเนี่ย

0: ไอ้เฮิร์น
1: เออ
0: โอ้ยเฮิร์นเข้ามา
1: แม่โอ้โหเฮ้ยป้ากันแล้ว
0: โอ้วันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
2: โอ้ดีใจเงาแท
0: ้โอ้เฮิร์น
1: ฮะ
2: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
1: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
2: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิไปก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เอาปะมือไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
0: ปอดโอ้อันน้ำเหลือบ่ะ
1: อืมแล้วฝั่งไปดาวอังคารอยู่นี
0: ่ไป
1: เอาเอาหมาไปขี
0: ้โอ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
1: อืมมันมาเท่
2: คือไปคือเงาป่ะ
1: อืมเลยฝั่งไปดวงอาทิตย์อยู
0: ่ไปยัง
1: เอาแกงไปอุ่น
2: โอ้โหที่มันที่ฮ้อนหมดว่ะ
0: เออ
1: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
0: แล้วขี่ได้ไปอ่ะ
1: ขอไฟฉายซองนะก็ไต่ลำไฟฉายไปอ่ะ
2: โอ้โห
1: ขี่ไปตัวเหรอ
0: โอ้ไปเติมเบอร์ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้ยุ้ยลงอ่ะกะ
2: เออแต่กำหูจะขึ้นป่ะ
3: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
2: เออหมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
1: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
2: ขนาดนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปิกมาก่อนบอกหมอ
0: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ไม่ต้องไปแล้วมามากินยาแล
0: ้
3: ว
0: เบื่อหาเนี่ยเบื่อ
4: เ
0: นี่
4: ยเบื่อเป็นเรื่อง
1: เรามาแตะกันไหมเน
2: า
1: ะ
2: เออหน้าเบื่อไปกินยากันปะ
1: ปะ
2: ปะ
5: รับเข้าสู่รายการม่วนกันมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรมควบคุมโรคก็ได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางและก็เฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงตัวนะครับทางด้านของแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยถึงทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการยกระดับเพื่อที่จะเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังจากที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้มีการแจ้งเตือนกรณีผู้เสียชีวิตและก็ผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับบนเรือสำราญต่างชาติพร้อมสั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและก็ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและก็ยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับซึ่งโรคเชื้อไวรัสฮันตาก็เป็นโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์

สูงปวดเมื่อยหรือว่าหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์และก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสสัตว์นะครับเพื่อให้ทางแพทย์สามารถวินิจฉัยและก็ดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและก็เหมาะสมหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: เมื่อใดมันจะมา
1: เมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงป่าแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้ไอ้นัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: ุ้นเยิมซับคุ้นเยิมซับคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับพ่อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็รู้ต้องน้องก็ตกกันได้ผมเลยมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันจึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังแบบปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เยิ้มชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมาครับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมาครับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันถึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ
2: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมุทุบุฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับของทางตำรวจภูธร

าค5และก็บยยสบนนบยส35นะครับได้มีการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็สามารถที่จะยึดของกลางยาบ้ารวม 1,122,002 เม็ดนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มีการนำทีมหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบย.ส.35ได้มีการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ตามนโยบายเชิงรุกของทางรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สามารถที่จะยึดของกลางยาบ้ารวม1ล้านกว่าเม็ดพร้อมรวบผู้ต้องหา1รายและสามารถยึดยานพาหนะที่ใจกระทำความผิดได้นะครับซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.จ้างเผือกและก็สภ.แม่แตงก็ได้ร่วมกันสกัดนายสนั่นหรือว่าบอยพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับหลังมีการสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นเอเย่นยาเสพติดโดยเริ่มจากการตรวจค้นพบยาบ้าเพียง2เม็ดก่อนที่จะมีการขยายผลค้นบ้านพักในตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยาบ้าซุกซ่อนในถุงขยะแฮม 392,002 เม็ดนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดพักยาบริเวณถนนคันคลองในพื้นที่บ้านบวกมือตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถที่จะยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้แฮม 730,000 เม็ดนะครับรวมยอดของกลางในคดีนี้จำนวน 1,122,002 เม็ดนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากหลังจากที่มีการดำเนินการกวาดล้างอย่างหนักหน่วงในช่วงของเดือนตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันตำรวจภูธรภาค5ก็สามารถที่จะจับกุมคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 1.8 หมื่นคดียึดยาบ้ารวม315ล้านเม็ดและก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า819ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของทางตำรวจภูธรภาค5นะครับที่ได้มีการแถลงในเรื่องของการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับแล้วก่อนในส่วนของข่าวสารนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อผ้าไทยหรือว่าชุดพื้นเมืองร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประเพณีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวล้านนาที่มีการจัดขึ้นเพียงปีละเตื่อเพื่อสักการะเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความร่มเย็นและก็ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยในช่วงเจ้าอินทขินช่วงในการเข้าอินทขินนะครับก็ตรงกับเดือน8และก็ช่วงออกอินทขินก็ตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาจึงห้องกันว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 24:00 นที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานนะครับก็จะได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอันงดงามของเชียงใหม่ในฤดูกาลแห่งศรัทธาหนึ่งในประเพณีล้ำค่าที่บ่ควรพลาดพร้อมชมขบวนแห่วัฒนธรรมล้านนาและการฟ้อนรำพื้นเมืองโดยในวันที่13พฤษภาคม2569ก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห้าจากวัดช่างแต้มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไป
มาประดิษฐานนะครับที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ส่งน้ำพระมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นพืชบ้านตลาดอาหารพื้นเมืองและสินค้าชุมชนกิจกรรมทำบุญฟังธรรมและก็พิธีทางศาสนานะครับในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนอกจากนี้นะครับทางทกท.สำนักงานเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองไหว้สาบูชาอินทกิณปี2569ในระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569เวลา 18:00 นถึง 20:00 นจำนวนจำกัด40คนต่อวันโดยทททนะครับได้มีการเตรียมชุดดอกไม้พื้นเมืองน้ำขมิ้นส้นปล่อยเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมมัคคุเทศบรรยายตลอดเส้นทางก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่ทรท.สำนักงานเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์053-248-604-5นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเมิน3วันเนี่ยน้องๆเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนาะ
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อมบ่แข็งอย่างเอี้ยพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก๋วยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ําปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรัมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
8: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545 ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกับเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษปราสาทโอทะลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
9: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
2: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคม หลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้วันอังคารนะคะที่12พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาจากรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันติดภารกิจนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีภารกิจทั้งวันเหมือนกันตั้งใจว่าวันนี้ต้องมาคุยกับคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการทางสวทเชียงใหม่นะคะท่านใดที่กำลังขับรถเตรียมที่จะเลิกงานแล้วหรือว่ามีภารกิจอะไรอยู่มีโอกาสได้เปิดฟังสวทเชียงใหม่ของเรานะคะก็ด้วยความยินดีค่ะพร้อมที่จะมอบทั้งความรู้และความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะอีกไม่กี่วันสวทเชียงใหม่จะครบรอบ55ปีค่ะเดินทางมาถึงปีที่55ขวบปีเต็มแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่56นะคะและปีต่อๆไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนค่ะท่านใดที่อยู่ฟังเรามา55ปีแล้วทักทายกันมาหลังไมค์นิดนึงนะคะจริงๆแล้วอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันนะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังละกันค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีด้วยการอัดคลิป Happy Birthday สวทเชียงใหม่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามเราฟังรายการกันมาอยากจะส่งกำลังใจให้กับทีมงานอยากจะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสวทเชียงใหม่เชิญชวนค่ะขออนุญาตเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังอัดคลิปของตัวเองแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD สเสือวอแหวนทรหารจุดเชียงใหม่แล้วก็ตัว P ตัว R ตัว D ค่ะท่านใดที่ฟังรายการของเรามาเป็นประจำขอเพลงกันมาบ่อยๆเป็นแฟนรายการของพี่เก่งเป็นแฟนรายการของพี่มวยเป็นแฟนรายการของพี่อ้วนพี่ตู่นะคะเป็นแฟนรายการของทีมข่าวพี่เอ๋พี่คมโรตีนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการของดีเจท่านไหนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะรวมไปถึงพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยนะคะพี่น้องชาติพันธุ์ที่ติดตามเราฟังสวทเชียงใหม่กันเป็นประจำอัดคลิปเปิดกล้องหน้าก็ได้แล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวทเชียงใหม่ครบ55ขวบแล้วแบบนี้ก็ได้ค่ะอยากจะได้โมเมนต์ที่คุณผู้ฟังส่งคลิปเข้ามาทางเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่เราจะได้รวบรวมนะคะวันนี้ก็ตะเวนถ่ายคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทางสำนักค่ะก็มีการจัดกิจกรรม52นะคะเคลียร์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เลยของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทั้งทีวีวิทยุส่วนแผนค่ะก็เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดนะคะพรุ่งนี้มันหยุดราชการเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่ามาจัดรายการปกติค่ะพอต้องเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานวันครบรอบ14พฤษภาคม2569นี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาหลังไมค์ได้นะเพราะว่ามีน้องๆทีมงานช่วยรับโทรศัพท์กันอยู่อยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ค่ะอยากจะฝากคำอวยพร55ปีสวทเชียงใหม่ก็สามารถฝากคำอวยพรได้แต่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะอัดคลิปค่ะสั้นๆสัก10 20วิก็ได้10 20วิก็ได้นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวทเชียงใหม่แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังได้โทรเข้ามานะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เอาละค่ะวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นฮอตของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งเลยก็คือช่วงที่ผ่านมาเราพยายามประชาสัมพันธ์กันถึงเรื่อง PM 2.5จนบางทีเนี่ยหลายๆท่านก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวก็บอกว่าเนี่ยเขาว่าฟัง PM 2.5 เชียงใหม่จนคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองฝุ่นควันแห่งการเผาตลอดทั้งปีไปแล้วจริงๆแล้วทั้ง12เดือนหนักสุดคือมีนาเมษานะคะช่วงมีนาช่วงเมษาแค่2เดือนเท่านั้นเองที่เรามีสถานการณ์หนักๆของ PM 2.5 แต่อีก10เดือนน่ะอากาศเชียงใหม่ดีมากสดชื่นมากเย็นสบายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆเนาะว่าเชียงใหม่อากาศดีแล้วเวลาที่เพื่อนๆจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่หลายคนถามว่าอากาศเชียงใหม่เป็นไงบ้างเธอเห็นดอยสุเทพหรือยังคือทุกคนก็จะเป็นกังวลแบบนี้จนทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องข่าวดีเราก็พูดกันเป็นประจำว่าเชียงใหม่อากาศดีแต่เสียงอ่ะมันไม่ดังเท่า PM 2.5 เชียงใหม่ขึ้นอันดับ1ฝุ่นพิษเยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วจังหวัดอื่นก็จะเยอะกว่าสถิติคือ PM 2.5 จังหวัดอื่นในห้วงเวลาเดียวกันที่เชียงใหม่ขึ้นอันดับ1เขาวัดเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเมืองสำคัญซึ่งเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองสำคัญของประเทศไทยเขาก็จะวัดค่า PM 2.5 เฉพาะเชียงใหม่กรุงเทพหรือว่าภูเก็ต แบบนี้ค่ะเมืองสำคัญเมืองท่องเที่ยวเนาะดังนั้นทั้งที่จริงๆแล้วจังหวัดอื่นเขาก็มีค่าฝุ่น PM 2.5 เขาก็มีค่าอากาศที่เป็นพิษเยอะกว่าเราอีกเยอะกว่าเชียงใหม่อีกนะคะดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกท่านน้อยอกน้อยใจเวลาที่เราโปรโมทเรื่องของอากาศดีเราอาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าโปรโมทเรื่องของ PM 2.5 ตอนนี้อากาศดีมากฝนลงมาแล้วฟ้าสดใสคุณภาพอากาศยอดเยี่ยมเลยทุกอำเภอเราอาจจะต้องพูดให้มันดังขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเขาได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วแค่2เดือนเท่านั้นนะที่เรามีสถานการณ์ PM 2.5 แต่อีก10เดือนน่ะเชื่อไหมเราอากาศดีมีฝนตกอากาศเย็นมีแดดท้องฟ้าสดใสนะคะเราก็ต้องช่วยกันโปรโมทกันด้วยแรงที่มันอาจจะต้องเยอะมากขึ้นเนาะพอได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการเราถึงได้โอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันกลายเป็นว่าเออเชียงใหม่ดังเพราะ PM 2.5 จริงไม่ใช่อากาศดีสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆเยอะเลยโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นงานประเพณี1ปีมีแค่ครั้งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินซึ่งถือได้ว่าเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานประจำปีทุกปีเจิญจวนทุกท่านทุกคนเจ้าหนุ่งผ้าเมืองไปทำบุญกันเนอะสวมใส่ผ้าเมืองไปทำบุญกันนะคะท่านใดที่มีโอกาสมาเชียงใหม่หรือว่ามีโอกาสไปใส่ขันดอกเป็นประจำทุกปีก็เชิญชวนค่ะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเชียงใหม่ของเราดังมากต้องขออนุญาตเบิกตัวดีเจที่มาร่วมพูดคุยกันนะเบิกตัวดีเจคุยเรื่องนี้คนเดียวเรารู้สึกว่าไม่สนุกค่ะต้องมีคนมาคุยด้วยน้ององุ่นและน้องเนมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันอาทิตย์ที่ผ่านมาใครหลับดึกบ้างยกมือขึ้นเชียร์ใครเชียร์ใคร
1: เชียร์เชียงใหม่แน่นอน
0: แน่นอนนะคะ15เลขมาไหม15จริงจริงแล้วมันมีความสำคัญมากเลยนะไปดูข้อมูลนะคะเขาประกวด Miss World Thailand 2026นะคะวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวันที่ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือน้องน้ำผึ้งกาญจีราเป็นหญิงสาวที่เกิดมาแบบไร้สัญชาติอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาร่ำมาเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่จบปตรีเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นนักศึกษาปโทคณะเรียนรัฐศาสตร์ต่อนะคะของมช.เหมือนกันด้วยสตอรี่ของน้องทำไมถึงมงคือมงตั้งแต่สตอรี่มงตั้งแต่อินเนอร์มงตั้งแต่ความสามารถคือศักยภาพสูงมากจริงๆนะคะแล้วทำให้กองเชียร์ของเราคือเชียงใหม่โอ้โหลุกเฮปรบมือเป็นไวรัลเลยไวรัลแต่ช่วงเก็บตัวได้มีโอกาสติดตามไหมน้ององุ่น
1: มีค่ะก็คือเห็นแบบหลายๆนางงามเนาะโดยเฉพาะพี่น้ำผึ้งนั่นเองก็คือว่าเขามีความโดดเด่นมากเนื่องจากด้วยไมเซตของเขาแล้วก็โครงการของเขาด้วยหนูชอบมากที่เขาอะไร้สัญชาติแล้วหนูชอบคำหนึ่งของเขามากคือเขาไร้สัญชาติแต่เขาไม่ได้ไร้ศักยภาพนั่นเอง
0: ใช่
1: ใช่นั่นหมายความว่าเขาอะก็มีสิทธิเท่าเทียมกับทุกคนเขาก็เลยผลักดันเรื่องการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็เป็นรากฐานสำคัญเนาะที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณภาพหนูก็เห็นว่าโอ๊ยพี่น้ำผึ้งเขามีสตอรี่แบบเขาพยายามเก็บกิจกรรมเรียนให้ครบกิจกรรมก็เอาให้หมดเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้มีโอกาสนั่นเองค่ะใช
0: ่แล้วทั้งนั้นก็ยังส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างนี้น้องๆที่ยังมีสถานะแบบไร้สัญชาติหลายคนที่อยู่ในโครงการ
1: ใช่
0: มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะทุกอย่างต้องมีการพิสูจน์ตัวตน
1: ใช่
0: อาจจะพิสูจน์เยอะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเพราะว่า1ผู้ปกครองตอนคลอดอาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายนะตอนที่เด็กเกิดอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดหรือไม่มีหลักฐานอะไรนะคะซึ่งในเรื่องตรงนี้ต้องผ่านทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็กระทรวงพม.เขาดูแลอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าคำว่าโอกาสที่มาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์สัญชาติเขาจะได้อะไรสิ่งนี้แหละนะสิ่งนี้แหละคือคีย์เวิร์ดเลยมันคือความเสมอภาคสิทธิและความเท่าเทียมสิทธิด้านการศึกษาสิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิที่จะได้รับโอกาสอย่างเช่นได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะไปแข่งงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมวิศวกรรมที่ต่างประเทศนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในส่วนของโอกาสจากน้องน้ำผึ้งที่ได้รับนะคะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลกลับมาให้กับคนไทยตอนช่วงหนึ่งที่กว่าจะได้ถึงวันตัดสินนะนี่ตามทุกช่วงเลยช่วง head to head เนาะ เป็นช่วงที่เขามีการพรีเซนต์โครงการนำเสนอโครงการนำเสนอโครงการแล้วก็ตอบคำถามกับท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการก็ถามจี้จุดเลยปัญหาคนไทยก็เยอะพออยู่แล้วแล้วเรื่องของคนไร้สัญชาติมองยังไงอันนี้สรุปแบบคำถามสั้นๆของกรรมการจริงๆเขาก็อธิบายเยอะกว่านี้แหละอธิบายว่าจริงๆนโยบายของทางรัฐบาลเขาก็ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่างปัญหาทุกปัญหามันก็มีความสำคัญเหมือนกันปัญหาของคนไทยก็เยอะพออยู่แล้วจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของไร้สัญชาติน้ำพึ่งก็มองว่าอยากให้มองว่าคนที่ไร้สัญชาติอ่ะก็ด้วยความเป็นด้วยตามหลักสิทธิมนุษยชนเนาะมองว่าเขาเป็นทรัพยากรที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้และในวันหนึ่งโอกาสที่เขาได้รับอ่ะเขาก็จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศไทยใช้คำว่าทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศไทยและตัวน้ำพึ่งเองก็ทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้ได้รับโอกาสได้สัญชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีไม่ใช่ว่าคนไทยเราไม่ได้รับโอกาสไม่ดีไม่ใช่แต่การที่เราได้ให้โอกาสทรัพยากรที่พร้อมจะเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเขาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเหมือนคำถามรอบไฟนอลน่ะผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จกับผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจต่างกันอย่างไรถ้าเป็นองุ่นองุ่นจะตอบว่า
1: ตอนแรกนี่หนูมองว่าแรงบันดาลใจแต่พอฟังคำตอบของพี่น้ำพึ่งกับหนูแบบโอ้สุดยอดมากเพราะเขาอะสามารถเอาคำว่าประสบความสำเร็จเขามองตัวเองว่าตอนนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วในการที่เขาอะไร้สัญชาติแล้วนำเขาเรียกว่าม
0: ีโอกาส
1: ใช่ไปผลักดันให้ตัวเองอะได้รับสิ่งดีๆแปลว่าเขานั้นสำเร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็สร้างความสำเร็จเนี้ยไปเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กคนอื่นๆต่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะหน
0: ู
1: ว่าโอ้โหอิมแพคมาก
0: ใช่ขึ้นต้นคำตอบก็คือว่าต่างกันที่ระดับจริงความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราเราทำอะไรแล้วเราสำเร็จแต่การที่เป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจได้นะความสำเร็จของเราต้องไปเป็นแรงบันดาลใจต่อให้กับผู้อื่นด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่มงจะงงมาก
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่ไม่มงแล้วทำให้เราสะท้อนได้เห็นว่าเด็กยุคใหม่นักศึกษายุคใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็คิดลึกคิดกว้างเนาะถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะวันนี้เราเนี่ยได้อยู่กันในรายการก็จะมีนักศึกษาเยอะๆคุณผู้ฟังอาจจะมีลูกๆหลานๆหลายๆคนนะคะอาจจะทำงานในหลากหลายอาชีพอาจจะมีบทบาทในหลากหลายบทบาทแต่ในวันนี้สิ่งหนึ่งเลยก็คือพี่น้องชาติพันธุ์เองหลายท่านเยอะมากๆยังไร้สัญชาติการที่เขาจะมีโอกาสโอเคได้เรียนหนังสือได้ใช่แต่การที่จะมีโอกาสเป็นตัวแทนการที่จะมีโอกาสขึ้นมายืนในฐานะผู้นำหรือผู้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ได้รับสัญชาติแล้วเราก็ต้องมองว่าทุกๆคนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอสัญชาติอยู่เนาะให้มันเป็นไปตามระเบียบราชการหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเองก็ต้องทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ไปกลั่นแกล้งแล้วก็จะเห็นข่าวใช่ไหมไปรีดไถเงินไปหักหัวคิวอะไรต่างๆซึ่งเชียงใหม่ก็มีเคสเกิดขึ้นจริงล่าสุดคนจีนได้สัญชาติมาได้ยังไงตอนนี้ก็คือฟันไม่เลี้ยงแล้วแหละเพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีนะดูแลกระทรวงมหาดไทยโดยตรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าโดยตรงว่าทีมปกครองไข่เอี่ยวฟันหมดดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในกลุ่มนี้ทำไมถึงต้องมีการผลักดันหนึ่งมันเป็นช่องโหว่ของพวกค้ามนุษย์ไม่มีสัญชาติใช่ไหมมาทำงานไม่ต้องเอาหรอกค่าแรงค่ากินค่าอยู่คือมันเป็นช่องทางที่ทำให้มีความเสี่ยงเข้าสู่เคสค้ามนุษย์หรือกรณีการค้ามนุษย์อะไรเกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆทั่วโลกก็มีแต่ถ้าในวันนี้เด็กๆที่เกิดมาแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะเขาก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงในการเข้าสู่กรณีของการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อตกเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกระบวนการอะไรแบบนี้ซึ่งในอดีตในปัจจุบันมันยังมีอยู่จริงๆนะคะก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจนี่เขาจะเตรียมต้อนรับ Miss World Thailandแล้วนะก็รอติดตามข่าวกันได้ค่ะก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจนะคะให้กับ น้องๆเยาวชนทุกคนที่มีความฝันเดินตามฝันของตัวเองและมองคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจเด็กๆมีฝันอยากเป็นดีเจกันไหม อยากเป็นดีเจ
2: ค่ะ
0: พอลองมาเป็นดีเจแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
2: รู้สึกสนุกค่ะสนุกที่ได้พูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็มีพูดข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละประจำวันเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่ค่ะ
1: ใช
2: ่
1: ค่ะเหมือนกับเนมเลยเนาะเราได้แบบมาแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันมองว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ทำให้เราแบบได้สะท้อนหลายๆมุมมองได้แบบแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วเหมือนกันค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนา
1: ะ
0: การเป็นดีเจมันต้องรู้รอบรู้ครอบรู้จริงพอจะพูดอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ได้นะคุณผู้ฟังรู้เยอะกว่าเรานะบางเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องรู้ให้รอบรู้ให้ครอบแล้วก็รู้ให้จริงแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกอะไรมากนะคะแต่ก็ต้องรู้จริงเนาะรู้ให้จริงแล้วถึงจะมาพูดได้โอเคค่ะในช่วงแรกของรายการก็แบ่งปันกำลังใจแรงบันดาลใจจากเรื่องราวดีๆของตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าเรามองหาแต่สิ่งดีๆเราก็จะเจอแต่แรงบันดาลใจดีๆค่ะถ้าเรามองหาโอกาสดีๆเราก็จะเจอโอกาสโฟกัสสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มาฟังเพลงกันบ้างดีกว่าหลายโทรศัพท์หลายเสียงทักเข้ามาทางหลังไมค์มีน้องรอรับอยู่ค่ะขอเพลงกันเข้ามาได้แต่อย่าลืมนะคะอย่าเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านอัดคลิปอวยพรวันเกิดสวทเชียงใหม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์55ปีสวทเชียงใหม่แล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ค่ะข้อความนะคะของสวทเชียงใหม่พี่อาดีรอรวบรวมคลิปวิดีโอจากคุณผู้ฟังทุกท่านกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันค่ะ

เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากค่ะคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้สองสายโทรเข้ามาว่าขอคุยกับพี่แจงเหรอพี่แจงจัดรายการอยู่ คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราคุยกัน

0: การแข่งขันความงามเนาะแต่ว่าเวทีนางงามเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยจะสอดคล้องกับแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ที่หมายถึงการใช้วัฒนธรรมไลฟ์สไตล์หรือเอกลักษณ์ของประเทศในการสร้างความสนใจแล้วก็ความประทับใจโดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับค่ะจุดที่น่าสนใจเลยคือเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยเริ่มปรับภาพลักษณ์ของนางงามค่ะจากผู้หญิงสวยไปสู่ผู้หญิงที่มีบทบาททางสังคมมากขึ้นผู้เข้าประกวดต้องมีทั้งทักษะการสื่อสารบุคลิกภาพความสามารถในการนำเสนอและก็มีมุมมองต่อสังคมซึ่งสะท้อนว่าเวทีนางงามกำลังตอบรับกับค่านิยมของโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความคิดและก็ตัวตนมากกว่ารูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวค่ะอีกจุดนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือการใช้วัฒนธรรมไทยค่ะเป็นจุดขายเช่นการใช้ชุดไทยร่วมสมัยมีผ้าไหมงานหัตถกรรมรวมไปถึงศิลปะพื้นบ้านหลายครั้งชุด ประจำชาติของไทยได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลเพราะมีการออกแบบที่ผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยดูเข้าถึงง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่และก็ชาวต่างชาตินี่ถือเป็นตัวอย่างของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้เวทีนางงามยังมีผลต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์พอเบื้องหลังจากการประกวดหนึ่งครั้งเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเครื่องสำอางช่างแต่งหน้าช่างภาพนักออกแบบรวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปจนถึงธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมกล่าวได้ว่าเวทีนางงาม1เวทีเนี่ยสามารถสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้จำนวนมากในประเทศเลยค่ะในยุคโซเชียลมีเดียซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยิ่งทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะมีทั้งคลิปสัมภาษณ์การตอบคำถามหรือโมเมนต์ไวรัลของนางงามสามารถถูกแชร์ไปทั่วโลกได้เลยภายในไม่กี่ชั่วโมงยกตัวอย่างเวลาผู้เข้าประกวดพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือมีทัศนคติที่น่าสนใจหรือสามารถนำเสนอวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพจำเชิงบวกต่อประเทศไทยโดยตรงค่ะสุดท้ายอีกประเด็นที่น่าสนใจนึงเลยคือเวทีนางงามสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วยค่ะเช่นในอดีตบางคนอาจจะมองว่านางงามเนี่ยจะต้องมีลุคแบบเดียวนะแต่ปัจจุบันสังคมเริ่มเปิดรับความหลากหลายมากขึ้นทั้งบุคลิกรูปร่างสไตล์แล้วก็แนวคิดทำให้เวทีนางงามกลายเป็นพื้นที่ที่พูดเรื่องความมั่นใจการพัฒนาตัวเองแล้วก็การใช้เสียงของตัวเองในสังคมค่ะ
1: ก็เราได้เห็นผ่านทางการประกวด Miss World Thailand นะคะที่ปีนี้เราเห็นศักยภาพของผู้เข้าประกวดเยอะมากๆและทำให้เราได้มองเห็นว่าในวันนี้การประกวดมันไม่ใช่แค่เรื่องของความงามเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเวทีขาอ่อนเนาะคุณค่าในอดีตกับปัจจุบันก็จะมีบริบทที่ต่างกันวันนี้พลังของผู้เข้าประกวดได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและทำให้คนรู้จักประเทศไทยสนใจและทำให้ชื่อของประเทศไทยไปอยู่ในระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเอาละค่ะมาคุยกันต่อกับอีกเรื่องหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่สายวิ่งสายเฮลตี้สายสุขภาพฟังทางนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากจะมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกับงานเชียงใหม่ Walk and Run for Health Journey to World Heritage นะคะก็คืองานวิ่งของอบจ.เชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดในวันที่23พฤษภาคม2569นี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนเชียงใหม่หันออกมาออกกำลังกายมีสุข

0: ชมรมวิ่งและทุกภาคส่วนจัดงานแข่งขันวิ่งมาเปิดรับสมัคร3ระยะทางได้แก่มินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรมินิฟันรัน3กิโลเมตรที่สำคัญนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569เวลา10โมงในเว็บไซต์หรือแอป Ticket Event Pass นั่นเองค่ะใครที่สายวิ่งห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าหลายๆงานวิ่งของอบจ.เนี่ยเต็มทุกงานเลยค่ะเพราะว่าได้ทั้งเสื้อได้ทั้งสุขภาพเนาะที่สำคัญแล้วก็คือใครที่ชอบกินเหมือนกันเนี่ยระหว่างทางก็ต้องหักห้ามใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตลอดทางเนี่ยมีอาหารมาแจกถึง50ซุ้มเลย
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะก็อยากจะให้ใครที่สายวิ่งเนาะก็อย่าพลาดงานนี้เลยค่ะ
1: อย่าลืมเตรียมกระสอบไปใส่ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะมีของเช็คเยอะสปอนเซอร์น่าจะเยอะค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหดูนาฬิกาแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากช่วงเวลาแห่งความสุขของรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงท้ายเปิดเพลงเก่าๆให้ฟังกันนิดนึงขอเพียงที่พักใจไม่ได้ฟังนานมากแล้วอ่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เน้นย้ำค่ะครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านส่งคลิปวิดีโออวยพรครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่เข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะส่งกำลังใจให้กับทีมงานอยู่เคียงคู่กันค่ะสวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้พวกเราทีมดีเจสวทเชียงใหม่แล้วก็น้องฝึกประสบการณ์นะคะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับเพลงเพราะๆที่ให้นำกันเข้ามาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
2: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แม่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

นี้นะคะวันอังคารค่ะวันนี้นะคะอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้นะคะเราต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยเพลงเพราะๆแบบนี้เลย

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ทำงานนะคะวันจันทร์เมื่อวานนี้แล้วก็วันอังคารวันนี้นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันพืชมงคลค่ะแต่ว่าทางรายการนะคะเรายังมาพบกันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนราชการนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างวันนี้นะคะพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะในตอนกลางวันก็ต้องบอกว่ามีอากาศร้อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังคงมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาดูอุณหภูมิสูงสุดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่นะคะมีอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะ35องศาเซลเซียสค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดลำปางนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยลำปางน่านแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำพูนเนี่ยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะถ้าหากว่าเป็นที่จังหวัดพะเยา32องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นที่เชียงรายนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกนะคะร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีในเรื่องของลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งด้วยดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะกำลังขับรถอยู่หรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีฝนตกนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่มีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงอันนี้ต้องย้ำเตือนนะคะว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าอยู่ใกล้แผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะอันนี้ต้องมีการระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของลมกระโชกแรงฝนตกหนักนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะคะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยดังนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าขับรถอยู่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็หลายคนนะคะบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุด1วันนะคะแต่ก็อาจจะเตรียมตัวเดินทางนะคะกลับบ้านในจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าต่างจังหวัดดังนั้นเดินทางอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคราวนี้เรามาดูข่าวในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะวันนี้นะคะ12พฤษภาคม2569ช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ7วันนะคะหรือว่าสัตตมวานนะคะพระราชวัชระปัทมคุณหรือหลวงปู่บัวเกตนะคะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าปางกึดกิตติธรรมณวัดป่าดาราภิรมนะคะพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในพิธีนะคะพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมประกอบพิธีมีคณะสงฆ์และนายกเหล่ากาชาตินะคะได้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมด้วยข้าราชการคณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา
ได้เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อแสดงความอาลัยและร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงปู่บัวเกตนะคะซึ่งเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนาและพุทธอาสาสนิกชนทั่วประเทศนะคะซึ่งทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมธรรมนองหลวงหลวงปู่บัวเกตนะคะไปจนถึงคืนวันที่14พฤษภาคม2569นะคะรวม7คืนค่ะโดยจะเริ่มสวดตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปณวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะก็ดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมธรรมนองหลวงนะคะหลวงปู่บัวเกตนะคะซึ่งก็จะมีพิธีไปจนถึงคืนวันที่14พฤษภาคม2569ค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเรายังคงมีเรื่องราวในหลากหลายเรื่องราวมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบจุดเกิดความร้อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราไม่พบนะคะจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นในภาคเช้าหรือว่าภาคบ่ายนะคะดังนั้นหลายท่านบอกว่าเนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะไม่มีในเรื่องของหมอกควัน PM 2.5 นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของอุณหภูมินะคะก็เริ่มจะค่อนข้างที่อากาศจะสบายเย็นสบายมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีฝนตกดังนั้นก็เน้นย้ำในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับรถในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยังคงมีข้อมูลนะคะข่าวสารในเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่ฟังผลงานเพลงนะคะWoman in Love ไปแล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ต้องฟังเพลงสบายๆแบบนี้เลยมาต่อกับเพลงนี้อีกสักเพลงนึงค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงเพราะแบบนี้เลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขกับการฟังเพลงนะคะตอนนี้มาทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD กันค่ะท่านแรกวันนี้นะคะคือคุณวารินนะคะคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงสารพีเนี่ยฝนกำลังตกโอ้นะคะดีใจด้วยนะคะก็จะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแล้วก็มีอากาศเย็นสดชื่นนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่กำลังขับรถอยู่แล้วก็มีฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะท่านที่สองคุณโสพลบอกว่าที่แม่ริมเนี่ยมืดฝนมาแล้วนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงอาจจะตกก็ได้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะต้อนรับคุณสิริพรด้วยแล้วก็มีคุณใหม่นะคะก็ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มืดฝนเหมือนกันต้องบอกคุณสุรินทร์ว่าที่นครศรีธรรมราชนะคะมืดฝนแต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะบางพื้นที่เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะคะคุณจัญญาก็บอกว่าเพลงเพราะนะคะขอบคุณมากค่ะมีคุณฤทธิ์ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสุทัศน์นะคะบอกว่าที่สันป่าตองเนี่ยวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็มีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับสวทเชียงใหม่นะคะล่วงหน้านะคะเพราะว่าวันที่14 พฤษภาคม 2569ที่จะถึงนี้เนี่ยสวทเชียงใหม่เขาครบรอบนะคะ55 ปีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มีคุณสิริพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่โทรศัพท์เข้ามานะคะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะบอกว่าที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ขาออกไปพลาวมีรถจอดแช่ข้างทางทำให้มีการจราจรติดขัดนะคะแล้วก็บอกว่าที่บริเวณด้านหน้าตลาดแม่แฝกนะคะฝั่งขาออกไปพลาวมีรถจอดแช่เหมือนกันเลยนะคะก็ทำให้มีการจราจรติดขัดนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะทางรายการก็มีการประสานงานนะคะไปยังในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดดังกล่าวแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะเชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็เร่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็เร่งระบายรถนะคะแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมีรถจอดแช่นะคะถ้าหากว่าเป็นการทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะให้ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแน่ๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่คุณผู้ฟังได้ให้ข้อมูลมานะคะทางรายการก็จะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคราวนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งทางท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะรวมถึงในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะให้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองนะคะเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต้องมีการเอ็กซเรย์นะคะระดมแล้วก็กวาดล้างภายใน3 เดือนนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะต้องขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะซึ่งในมาตรการ3 ระยะนะคะมาตรการแรกก็คือเป็นมาตรการเร่งด่วน3 เดือนนะคะก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยเนี่ยมีการตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็มีการจัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะคะหรือว่าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการค้าประเวณมีการค้ามนุษย์
นะคะแล้วก็มีกลไกการส่งต่อระดับชาติแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบมีการปิดล้อมนะคะเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลด้วยนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมตัวหรือว่าพักอาศัยเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ยับยั้งเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยให้พิจารณาจับกุมดำเนินคดีทุกรายนะคะก็เป็นมาตรการแรกนะคะเป็นมาตรการเร่งด่วน3เดือนนะคะต้องทำการเอ็กซเรย์แล้วก็ระดมกวาดล้างด้วยสำหรับมาตรการที่2นะคะก็เป็นมาตรการที่เป็นระยะกลางละนะคะสำหรับหลังจากผ่านพ้น3เดือนแรกเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่2นะคะซึ่งเป็นระยะกลางจะเป็นการขุดรากถอนโคนนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนการปฏิบัตินะคะ6ถึง9เดือนซึ่งก็จะมีการมอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างเช่นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะก็จะมีการประสานงานนะคะกับทั้งหน่วยงานตำรวจภูธรภาคนะคะระดับจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นในเป็นระยะที่2นะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะกลางแต่ว่าจะมีการสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายเลยนะคะเป็นการดำเนินการที่เรียกว่าขุดรากถอนโคนนะคะและในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มาตรการทางปกครองเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะสำหรับมาตรการที่3นะคะก็จะเป็นมาตรการระยะยาวอันนี้ก็จะมีการดำเนินการระยะ 1-2 ปีค่ะเพราะว่าจะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวมีการเชื่อมโยงระบบนะคะตอนนี้เนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีระบบที่เรียกว่า One Police นะคะของสำนักงานตรวจแห่งชาติก็ให้ทุกหน่วยเนี่ยมีการเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็นำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะคะตามความรับผิดชอบแล้วก็มีการประสานงานแล้วก็รับข้อมูลจากประเทศต้นทางด้วยมีการใช้ข้อมูลในการป้องกันแล้วก็นำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองนะคะการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่าบัญชีต้องห้ามนะคะรวมไปถึงหมายจับบุคคลการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองนะคะแล้วก็มีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเป็นมาตรการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีคำสั่งวันนี้ให้ทุกหน่วยต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค5ก็ต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะหากท่านพบเบาะแสคนต่างด้าวที่น่าสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมายนะคะเรามีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสค่ะไม่ว่าจะเป็นสายด่วน191นะคะซึ่งมีทุกจังหวัดหรือว่าจะเป็นสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่หมายเลข1599นะคะแล้วก็ยังมีสายด่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่หมายเลข1178ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะคะการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะทั้งสายด่วน191สายด่วน1599ของสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็สายด่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่หมายเลข1178นะคะโดยเราจะเปิดรับสายนะคะทุกช่องทางเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นการให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบในส่วนของมาตรการเข้มข้นที่สำนักงานตรวจแห่งชาตินะคะจะมีการเร่งดำเนินการในช่วงนี้นะคะเป็น3มาตรการเข้มในการตรวจสอบปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก
คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแจ้งเบาะแสด้วยนะคะก็ต้องขอความร่วมมือมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมในช่วงของวันหยุดวันพรุ่งนี้วันพืชมงคลแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีก1เพลงค่ะ

0: ค่ะคุณฟังค่ะกับผลงานเพลงของคุณมาชานะคะเพลงที่ชื่อว่าเวลากับคนสองคนนะคะตอนนี้คุณฟังก็ทยอยขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้เช่นกันนะคะคุณฟังค่ะตอนนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของภัยออนไลน์นิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะมีการหลอกลวงนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในรูปแบบของโรแมนต์สแกมมากขึ้นนะคะก็ต้องมาย้ำเตือนกันในเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะเพื่อนในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็มาทักเรานะคะอาจจะเป็นใน Facebook ต่างๆเนาะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะมีการพบว่าเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะมิจฉาชีพมักจะใช้โปรไฟล์ของตำรวจนะคะมาขอแอดเป็นเพื่อนนะคะมาพูดคุยมาจีบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูลย์กันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูลย์กรมการจราจรเชียงใหม่ครับผม
0: ค่ะสารวัตรธีรวุฒิค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนนะคะเริ่มเปิดภาคเรียนแล้วเช่นกันนะคะช่วงเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับตั้งแต่ช่วงเช้าโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่11มานะครับหลายโรงเรียนแล้ววันนี้เปิดเพิ่มโรงเรียนวัฒโนครับตั้งแต่ช่วงเช้าการจราจรโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ก็มีการจราจรติดขัดบ้างครับในช่วงเย็นวันนี้ครับจากการตรวจสอบนะครับถนนห้วยแก้วขาออกยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับชะลอตัวฟ้าธานีแยกลินคำเช่นกันนะครับรถชะลอตัวเป็นบางจังหวะส่วนขวงสิงห์หมื่นด้ามทางช้างเผือกนะครับรถก็เคลื่อนตัวได้สลับกับชะลอตัวเป็นบางครั้งนะครับส่วนในเรียนยุพราชนะฮะสามกษัตริย์การจราจรชะลอตัวบริเวณหน้าโรงเรียนครับส่วนโดยรอบก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไปถนนเชียงใหม่เพ้าฟ้าห้ามรวมโชคนะครับการจราจรขาออกยังชะลอตัวสลับกับเคลื่อนตัวได้เจ้าหน้าที่ก็ยังบังคับสัญญาณไฟเร่งระบายขาออกนะครับ
2: ขอบคุณมากเรียน
1: แก้วนาวรัตน์นะครับโรงเรียนพริ้นตอนนี้ใกล้จะคล่องตัวแล้วครับสักครู่รายงานว่า
2: เริ
1: ่มเร่งระบายตั้งแต่เชียงใหม่ดอยสะเก็ดแยกพริ้นขาออกทุ่งเต็นเหนือหน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้ใกล้จะคล่องตัวแล้วครับส่วนถนนเจริญเมืองนรตะวันออกทุ่งเต็นใต้หนองประทีปนะขาออกถนนวัฒนธรรมไปสันกำแพงนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเจ้าที่ก็ยังบังคับสัญญาณไฟเร่งระบายขาออกอย่างต่อเนื่องครับไปที่ถนนมหิดลนะครับมหิดลขาออกเจ้าที่ยังบังคับสัญญาณไฟสีบัวเงินนะครับขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเจ้าที่เร่งระบายการจราจรส่วนโรงเรียนวารีตอนนี้ด้านหน้าโรงเรียนนะครับการจราจรคล่องตัวแล้วครับไปที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนะครับขนส่งหนองหอยแยกหนองหอยเจ้าที่บังคับสัญญาณไฟการจราจรในคล่องตัวครับในถนนเส้นนี้ส่วนถนนขาออกไปถนนเชียงใหม่หางดงนะครับตั้งแต่แยกสนามบินโลตัสแม่เหี่ยเจ้าที่ก็ยังบังคับสัญญาณไฟเร่งระบายขาออกจากในตัวเมืองนะครับอย่างต่อเนื่องรถเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับหน้าโรงเรียนวัฒโนตอนนี้โรงเรียนกำลังเลิกสักครู่นี้ครับเจ้าที่ด้านหน้าโรงเรียน

0: เรียนการสอนวันพรุ่งนี้ด้วยแต่ก็มีบางเรียนก็เปิดเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ส่วนมากเรียนใหญ่ๆที่เปิดเรียนก็จะมีวัฒโนก็เปิดนะครับในวัฒโนถนนมีเวียดมหาลัยไทยนะเส้นเจริญประเทศครับแล้วก็โรงเรียนพริ้นนะครับถนนแก้วนาวรัตน์รัฐถนนมีโดนก็เป็นโรงเรียนน้องฟอร์ดวารีนะครับก็มีจะมีเจ้าหน้าที่จราจรนะครับที่ประจำโรงเรียนก็จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับคิดว่าพรุ่งนี้ครับเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าเจ้าที่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่ออำนวยการจราจรครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของมีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมคะวันนี้ค่ะ
1: วันนี้อุบัติเหตุขนาดใหญ่หรือที่แจ้งเข้ามาวันนี้ไม่มีครับแต่จะมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพรุ่งนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องจะมีงานใส่ขันดอกครับของวัดเจหลวงและบูชาเสาอินทร์ตั้งแต่วันที่3ถึง19ครับพรุ่งนี้จะมีขบวนครับขบวนแห่พระเจ้าหัวแสนห้าประมาณช่วงบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นถนนที่จะใช้ก็เป็นตั้งแต่หน้าวัดเจหลวงไปถึงศาลกษัตริย์หน้าเลี้ยวขวาไปทางยุพราชนะครับแล้วกลับรถที่หน้าตลาดสุงเพชรเข้าไปที่ซุ้มประตูจีนวนขวาออกมาทางท่าแพกลับมาประตูท่าแพแล้วก็เข้าสู่ถนนราชดำเนินนะครับและซ้ายเข้าวัดครับอาจจะมีรถชะลอตัวหรือว่ามีการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าวครับที่มีขบวนครับผม
0: แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะคะก็ทำให้ในเรื่องของการจราจรเนี่ยน่าจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเวลาที่สวัสดิ์ธีรวุฒิบอกว่าช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานะคะที่จะมีขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาถูกต้องไหมคะที่จะมีการเคลื่อนขบวนจากวัดเจดีย์หลวงแล้วก็ผ่านเส้นทางอย่างที่สวัสดิ์ธีรวุฒิได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าหากว่าหลายท่านนะคะอาจจะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลอยู่ในเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ GFCM เรียบร้อยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเบื้องต้นในข้อมูลก็ในลงในเพจเรียบร้อยในช่วงเย็นของทุกวันก็น่าจะมีการจราจรหนาแน่นบริเวณโดยรอบวัดนะครับและด้านหน้าเนื่องจากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาร่วมงานครับผม
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของจุดจอดรถค่ะสารวัตรธีรวุฒิเป็นยังไงบ้างคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะไปร่วมงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงดังนั้นเนี่ยจุดจอดรถที่อยากให้สวัสดิ์ธีรวุฒิแนะนําให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
1: เบื้องต้นจุดจอดรถค่อนข้างจะมีน้อยนะครับน่าจะแนะนําให้ใช้รถสาธารณะหรือว่าการจุดจอดก็จะมีใกล้เคียงก็จะเป็นโรงเรียนพุทธิโสพลนะฮะจุดใกล้เคียงแล้วก็ทางด้านโดยรอบนอกนะครับเพราะบนถนนเนี่ยจะมีรถหนาแน่นจอดไม่ได้เลยครับแนะนำว่าถ้าให้ใช้โดยสารสาธารณะจะดีที่สุดครับ
0: ค่ะก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะไปร่วมงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินณวัดเจดีย์หลวงนะคะก็อาจจะเลือกใช้บริการรถสาธารณะนะคะแทนเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าจะมีทั้งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะสารวัตรธีรวุฒิที่จะมาร่วมงานใส่ขันดอกนะซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วด้วย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของข้อมูลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจตำรวจจราจรเชียงใหม่ TFCM นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับค่ะ
1: เพจและเฟซบุ๊กครับผม
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจตรีธีรวุฒิประภัยบูรณ์สารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นทั้งในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะเพราะว่าในทุกๆวันจะมีท่านรองผู้กำกับการท่านสารวัตรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมรายงานนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ไปเจอนะคะมีรถ จอดในที่ห้ามจอดจุดไหนบริเวณใดนะคะหรือว่า

บริเวณเส้นทางไหนมีการจราจรที่หนาแน่นนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาผ่านรายการได้นะคะ053-276-793นะคะหรือจะแจ้งผ่านที่ห้องศูนย์วิทยุนะคะของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่053-235-595ค่ะตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำผลงานเพลงเดี๋ยวเราก็จะทยอยเปิดให้นะคะ

0: ก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาค่ะวันที่ได้คำตอบนะคะแล้วก็ต้องย้ำเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าว่าตอนนี้นะมีคนทักมาเนาะในโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะจะเจอว่ามิจฉาชีพนะคะไปเอาภาพนะคะแล้วก็ชื่อนะคะข้าราชการตำรวจชายต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาทักหาพี่น้องประชาชนเนาะมาเหมือนกับมาจีบนะคะต่างๆแล้วก็ใช้ชื่อเขาจริงด้วยนะคือไปเอาภาพตำรวจจริงนะคะชื่อนามสกุลจริงของเขามานะคะแล้วก็มาปลอมนะคะแล้วก็มาทักมาจีบนะคะวิธีถามว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเขามีภาพหมดเลยเนาะมีข้อมูลชีวิตประจำวันต่างๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะคะก็ไปเอาภาพคนอื่นมาเป็นภาพตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายเคสมากเลยนะคะที่ไปนำภาพของตำรวจนะคะแล้วก็เขาก็มีตัวตนจริงแหละแต่ไปเอาภาพเอาชื่อนามสกุลของเขามาแอบอ้างนะคะแล้วก็มาขอแอดไลน์นะคะสุดท้ายก็มาจีบนะคะสุดท้ายก็จะชวนไปลงทุนนะคะดังนั้นต้องบอกว่าในเรื่องของromance scam นะคะจากภัยออนไลน์เพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์นะคะอย่าพึ่งหลงเชื่อแล้ววิธีการจะทำยังไงดีนะคะเพื่อที่เราจะป้องกันตนเองก็คืออยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะไปเซิร์ชใน Play Store App Store นะคะพิมพ์คำว่า Police Care ค่ะ POLICE Police Care ก็ CARE นะคะซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาจะมีการบริการที่ใช้ชื่อว่าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราก็ไปพิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเลยนะคะมีคนทักมาจีบแล้วเนาะนะคะใน Facebook เนาะชื่อร้อยตำรวจโทนี้พันตำรวจเอกนี้นะคะเราก็พิมพ์ในแอปพลิเคชัน Police Care ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพอตรวจสอบปุ๊บเจอแน่นอนเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะไปเอาชื่อนามสกุลของตำรวจจริงนี่แหละค่ะมาหลอกคนอื่นนะคะแต่คนนี้เนี่ยที่เราตรวจใน Police Care เราก็จะเจอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นเนี่ยนะคะตำแหน่งก็อยู่ที่ไหนแล้วเราก็โทรศัพท์ไปเลยนะคะไปที่สถานีตำรวจนะคะที่เขาสังกัดอยู่แล้วก็ไปขอติดต่อนะว่าใช่หรือเปล่าที่ติดต่อเรามาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
1: พี่เป็นหนุ่มร่มเจ้าพระยาล่อง
0: ซึ่งหลายๆคนนะคะพอตรวจสอบปุ๊บนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยมีคนเอาภาพเขาเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็สร้างความเสียหายเนาะสุดท้ายก็ไปหลอกให้ลงทุนนะคะดังนั้นเพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์โดยเฉพาะนะคะที่ทักมาจีบนะคะใช้โปรไฟล์นะคะเป็นตำรวจเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Police Care นะคะสามารถตรวจสอบตำรวจจริงตรวจปลอมได้ด้วยค่ะ
1: เพื่อฝืนให้จอดเรือหน้าบ้านฝันยืนคืนนี้เดือนแจ่ม
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วและก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะก็ขออนุญาตปิดท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าพบรักที่ปากน้ำโพนะคะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้วันหยุดราชการแต่ว่ารายการเราก็ยังคงมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิต

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
9: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิด และการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่จะเป็นการสานรักสานพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่าเรดิโอเชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญก็สามารถที่จะมีการเข้ามาประชาสัมพันธ์นะคะหรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้มีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเป็นการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ3พื้นที่สู่เมืองที่จะขยายไปทั่วประเทศนะคะเขาเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะจัดกิจกรรมนำเสนอสาธารณะย่านอยู่ดีประเทศไทยสารพลังสุขภาวะปรับย่านเพื่อเปลี่ยนเมืองให้อยู่ดีเป็นวิธีกลางที่จะให้การเผยแพร่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาพร้อมกับแลกเปลี่ยนบทเรียนจากพื้นที่จริงผลักดันสู่การขยายผลเชิงนโยบายในระดับประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ดูจากการกำลังเผชิญความท้าทายจากวิถีชีวิตที่อาจจะมีความเร่งรีบนะคะขาดแคลนพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งของประชาชนซึ่งล้วนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมีแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาย่านสุขภาวะเป็นแนวทางที่จะปรับสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีการพัฒนาเมืองในวันนี้ต้องก้าวข้ามสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ใกล้บ้านที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จริงแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาด้วยจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเน้นให้ประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกทั้งแหล่งงานสถานศึกษาพื้นที่นันทนาการแล้วก็การบริการสาธารณะพัฒนาย่านนะคะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ามีการดำเนินงานยังไงค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: พูดถึงเรื่องของพลังคนในชุมชนก็คือหัวใจสำคัญด้วยนะคะที่ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันออกแบบพัฒนาย่านของตนเองควบคู่กับการสร้างกลไกความร่วมมือแล้วก็องค์ความรู้ที่สามารถนำไปขยายผลพื้นที่อื่นได้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันพัฒนาเมืองให้มีความสุขนะคะอย่างยั่งยืนโดยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนเป็นศูนย์กลางนำไปสู่การสร้างเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนในอนาคตมีการจัดทำโครงการที่บอกว่าเป็นชื่อย่านสุขภาวะให้สอดคล้องกับแนวคิดของเมืองนะคะมุ่งบริการประชาชนลดเวลาการเดินทางเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะมีกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการที่เป็นเมืองเก่านะคะอย่างเช่นเมืองเชียงใหม่หรือลำพูนหรือจะไปทางเมืองประวัติศาสตร์เมืองภูมิภาคมีย่านพระโขนงบางนาย่านเมืองเก่าร้อยเอ็ดนะคะหลากหลายชุมชนหลากหลายพื้นที่ก็ทำงานแต่ละพื้นที่ทำงานให้แตกต่างกันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสำรวจศักยภาพวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมในการทำชีวิตประจำวันนะคะเป้าหมายก็คือเรื่องของการเป็นต้นแบบย่านอยู่ดีที่สามารถปรับใช้พื้นที่ได้แล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองสุขภาวะซึ่งการพัฒนาย่านสุขภาวะที่บอกนะคะก็คือต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกแบบเมืองที่ดีต้องทำให้คนเนี่ยอยากออกมาใช้พื้นที่มีกิจกรรมทางกายเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะการพัฒนาย่านจึงต้องคิดทั้งเรื่องพื้นที่เรื่องคนแล้วก็กิจกรรมควบคู่กันไปนะคะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้สร้างต้นแบบพัฒนาย่านสุขภาวะในรูปแบบของพื้นที่การจัดกิจกรรมกระบวนการทำงานร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดขยายผลในระดับพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าดูจากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นแนวคิดร่วมกันนะคะแล้วก็การเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนในชุมชนด้วยข้อมูลต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่จะทำให้มีการจัดกิจกรรมหรือพัฒนาโครงการต่างๆขึ้นมานะคะเข้าไปดูกันได้ที่ www.thaihealth.or.th ค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการดูแลลูกหลานนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝุ่นเยอะและบางทีอาจจะทำให้น้องๆหนูๆเนี่ยเลือดกำเดาไหลนะคะในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงต้องมีการรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นเลยให้น้องๆหรือว่าเด็กเนี่ยนั่งเอียงตัวไปข้างหน้าให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอนะคะซึ่งอาจจะทำให้เด็กเนี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดที่กลืนเข้าไปใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาในข้างที่เลือดกำเดาไหลนะคะอย่างน้อย10นาทีโดยระหว่างนี้เนี่ยให้หายใจทางปากใช้การประคบเย็นบริเวณใบหน้าหรือว่าหน้าผากร่วมด้วยนะคะถ้าหากเลือดยังไม่หยุดนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กหรือว่าลูกนะคะไปพบแพทย์ทันทีดูอาการแล้วเนี่ยบางทีมีระคายเคืองเยื่อบุจมูกเกิดอาการบวมอักเสบนะคะมีอาการจามคัดจมูกทำให้คันจมูกเลือดเส้นเลือดฝอยแตกด้วยนะคะก็อยากที่จะให้เลี่ยง

ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงนะคะต้องป้องกันดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะออกไปไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังกุแหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงไปปลายหลังเคารพธงชาติจนถึง1ทุ่มน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้รายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเราจะได้อู้จากกันในเรื่องของประเพณีที่ดีงามของเมืองเจียงใหม่น้องเก่งก็เลยเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วยเพลงเจียงใหม่เมืองงามงานจากน้องอ้อมณีรัตน์รัตนังเนอเจ้ากำเดียวเขาจะได้ไปอู้จากกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่เนอเจ้าซึ่งท่านก็จะได้อู้จากกับเราในรายละเอียดของงานใส่ขันดอกเนอเจ้าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเนอเจ้าซึ่งก็เป็นประเพณีที่ดีงามของเมืองเจียงใหม่เฮาเนอเจ้าคุณกรวรรณสุ่มมาศเนอเจ้าวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้เฮือเขียนมาอู้จากกันในรายการเนอเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้มานั่งกันโซโซที่ห้องทรงนะจะใช้วิธีการโฟนอินนะเจ้าเพื่อที่จะได้อู้ถึงรายละเอียดของงานคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นน้องเก่งก็จะมาเปิดเพลงละนะเจ้าตะกี้เราเปิดเพลงเริ่มต้นกันละนะเจ้าวันนี้ฝนฟ้าบ้านเฮาเป็นจะใดแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงที่จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าในขณะเดียวกันเรื่องของช่วงนี้นะเจ้ากำลังอยู่ในช่วงการติดต่อต่างท่านวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเฮามารายงานอากาศมาดูอากาศบ้านเฮากันสักน้อยก่อนกันละกันวันนี้เนาะเจ้าวันนี้เชียงใหม่บ้านเฮาเนาะภาคเหนือยังมีอากาศที่ร้อนในตอนเมื่อวันแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนาะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณผู้ฟังอากาศร้อนในตอนเมื่อวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปางเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดอยู่เนอคุณผู้ฟังที่ยังต้องเสี่ยงกับเรื่องของฝนตกเนาะคุณผู้ฟังฝนตกในหน้าฮ้อนคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าฝนตกหน้าฮ้อนนะเจ้ามันก็เป็นไปได้เนาะนะเป็นเรื่องของสภาพอากาศทั่วๆไปของบ้านเฮานะเจ้าที่มันจะมีขึ้นบึดฝนบึดฮ้อนบึดหนาวเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฮายังคงต้องดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งพักฟังเพลงสักกรรมเนาะเจ้าเดี๋ยวติดต่อทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดกันก่อนเจ้า

ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่อยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าเนาะอยู่กับคุณผู้ฟังกันยามแลงหลังจากเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าก็จะได้อู้ได้จ๋าได้ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้าน้องเก่งก็ยังคงที่จะได้ติดตามแล้วก็อยู่เป็นกู้กับคุณผู้ฟังนะเจ้ายามแลงสำหรับกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าสำหรับวันนี้ตะกี้ในช่วงต้นนะเจ้าช่วงต้นรายการน้องเก่งบอกว่าวันนี้จะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มาอู้จากันนะเจ้าในเรื่องของงานประเพณีที่ดีงามนะเจ้างานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเนาะซึ่งตอนนี้ยังติดต่อท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ท่านอาจจะมีภารกิจเร่งด่วนอยู่นะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่าติดต่อได้นะเจ้าเฮาก็จะได้นำมาโอ้มาจ๋านะเจ้ามาเลือกสรรสิ่งที่ดีงามนะเจ้ามาส่งข่าวคราวมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะเจ้าเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้น้องเก่งก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ยังติดต่อนะเจ้าเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะเจ้ายังพยายามที่จะสอหาข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันมีคุณผู้ฟังถามว่าน้องเก่งวันนี้ฝนตกก่อนนะเจ้าตะกี้น้องเก่งหันมีรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนอยู่นะคุณผู้ฟังเจ้าเพิ่นตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้6โมงแรงตอนนี้นะเจ้าเพิ่นก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนในหลายพื้นที่นะเจ้าเนาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฝางชัยประการเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดสะเมิงจอมตองอมก๋อยแม่แจ่มแม่อายกัลยาณิวัฒนาสันทรายนะเจ้าเนาะก็หลายพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังมีชื่อของอำเภอเมืองเลยคุณผู้ฟังเจ้าส่วนที่จังหวัดเชียงรายเนาะก็ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอป่าแดดเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานแม่สวยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็แม่จันนะเจ้าที่พะเยาก็มีที่อำเภอแม่ใจอำเภอจุนดอกคำใต้อำเภอเมืองพะเยาแล้วก็อำเภอโป่งนะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนในวันที่ผ่านมาก็เจอกับปัญหาของน้ำหลากนะเจ้าเนาะหลายพื้นที่ณเวลานี้มีฝนตกที่อำเภอปายแม่ลาน้อยนะเจ้าคุณยวมศพเมยแล้วก็ปางมะผ้านะเจ้าส่วนที่จังหวัดน่านก็จะมีที่อำเภอท่าวังผาลำปางมีที่วังเหนือเมืองปานเมืองลำปางห้างชัดเสริมงามแม่พริกเกาะคาเถินศพปราบงาวแจ้ห่มแล้วก็อำเภอแม่ทะนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็มีฝนเตี้ยมเพลีเนาะคุณผู้ฟังเจ้าหลายพื้นที่มีฝนตกคุณผู้ฟังเดินทางไปต่างใดก็ขอให้ระมัดระวังนะเจ้าบาปประมาทเนาะในเรื่องการเดินทางทุกๆเส้นทางต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางที่มีฝนนะเจ้าที่มีฝนฟ้าตกลงมากันนะเจ้าในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายคุณระวังบ้านเฮามันไม่ได้ฝนตกทีเดียวเหมือนกันหมดเนาะบางที่ก็ตกบางที่ก็ฮ้อนนะเจ้าบางที่ก็ลมเนาะบางที่บอกว่าขอก็ฝนได้ก็บ่เอาลมกับน้ำหนักๆอย่างเงี้ยนะเจ้ามันก็หวาดผวาพออู้ถึงเรื่องของน้ำท่วมมันก็หวาดผวากันไปนะเจ้าอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเบียงเจียงใหม่น้องเก่งพยายามที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆคือคุณผู้ฟังได้หับทราบนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันพูกต้องมีการวางแผนการเดินทางเนอนะเจ้าเชียงใหม่บ้านเฮาวันพูกมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาเนี่ยเจ้าในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569เจ้าเนาะจราจรเชียงใหม่วันที่13พฤษภาคมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงแหลงเจ้าจะมีการจัด
ขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญกู้บ้านกู้เมืองเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อกับประชาชนได้ส่งน้ำสักการะในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเจ้าโดยใช้เส้นทางก็คือเส้นทางที่ขบวนแห่จะมีในวันพุธก็คือตั้งแต่วัดเจดีย์หลวงเจ้าผ่านไปที่ถนนพระปกเกล้าแยกกลางเวียงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เจ้าแยกคงเฮียนยุพราชถนนราชวิถีแยกบุญอยู่จุดกลับรถสมเพชรถนนจางม้อยแยกซุ้มประตูจีนถนนจางม้อยตัดใหม่แยกวัดแสนฝางถนนท่าแพควงประตูต้าแปถนนราชดำเนินแยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียงถนนพระปกเกล้าแล้วก็สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนะเจ้านี่คือเส้นทางของขบวนแห่พระฝนแสนหาพระเจ้าฝนแสนหาในวันพุธตั้งแต่บ่ายโมงนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นย่านในเมืองเนาะกลางเมืองคุณผู้ฟังถ้าหากว่ามีขบวนแห่นะเจ้าคุณฟังที่บ่ได้มีภารกิจบ่ได้ไปตั้งใจจะไปส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหาก็ฮือเลี่ยงเส้นทางที่น้องเก่งได้บอกกันไปนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์กันไว้สำหรับเส้นทางใจกลางเมืองเนาะวันพุธบ่ายโมงจนถึง4โมงแรงกับขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาในงานประเพณีบูชาเสาอินทขินนะเจ้าตีกำลังจะมีขึ้นประจำปี2569เรื่องราวข่าวสารดีๆนะเจ้าน้องเก่งก็จะได้นำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้าเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารไปพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าเราไปฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังเจ้าเราจะฟังเพลงอะยังกันดีงานเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อกันละกันนะเจ้าเนาะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจตัวสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากเจ้า

ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังเจ้าอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไปในช่วงต้นรายการว่าวันนี้เขาได้รับการติดต่อมาจากวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าในเรื่องของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินแต่ว่าบังเอิญว่าตอนเนี้ยคณะเพิ่งกำลังเดินทางนะเจ้าลงดอยคุณผู้ฟังสัญญาณโทรศัพท์อาจจะบ่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็ขอเลื่อนเป็นวันพูกนะเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหูเรื่องราวในรายละเอียดของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าติดตามรอบเวียงเจียงใหม่ได้วันพูกเลยนะเจ้ามีรายละเอียดคือได้รับทราบนะเจ้าเนาะเฮาจะได้เกียมขันดอกกันละนะเจ้าเกียมขันดอกเพื่อที่จะไปใส่ขันดอกบางท่านบอกว่าชอบไปใส่ตอนเมื่อวานนะเจ้ามันดูต่างดีมันสะดวกดีนะเจ้าก็สามารถจะไปได้เนาะประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็ที่วัดเจดีย์หลวงนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีตึงมีไหว้พระไหว้เจ้าใส่ขันดอกนะเจ้าที่วัดเจดีย์หลวงเนาะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีรายละเอียดของการจัดงานของปีเนี้ยปีนี้จะเป็นจะได้อยู่ในรูปแบบไหนนะเจ้าเนาะยังมีการอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมก่อซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะเจ้าว่างานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเนี่ยก็จะเป็นประเพณีหนึ่งที่เราได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นคนเจียงใหม่เองหรือจะเป็นตังนักท่องเที่ยวนะเจ้าเปิ้นก็สนใจที่จะมาร่วมประเพณีที่ดีงามซึ่งมันมีประเพณีแบบนี้ที่ไหนนะเจ้าเนาะยกเว้นตีของเฮาเนี่ยนะเจ้าเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามแล้วก็อยากจะให้อยู่ต่อไปเหมือนคุณผู้ฟังสืบเจนลูกเจนหลานกันไปนะเจ้าเนาะสำหรับประเพณีที่ดีงามประเพณีนี้ประเพณีบูชาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะเจ้าคุณผู้ฟังติดตามกันได้เนอวันพรุ่งนี้ก็ติดตามได้นะเจ้าสำหรับรายละเอียดของการจัดงานเจ้าน้องเก่งยังพร้อมที่จะได้เปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายความเครียดเจ้าเลิกการเลิกงานขับรถปิกบ้านฟังเพลงไปด้วยกันใจจะได้ดีอารมณ์จะได้เย็นเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเฮาจะบ่ใจฮ้อนตวยอากาศนะเจ้าเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางการเดินทางขอให้ระมัดระวังนะเจ้าแล้วก็ไม่ประมาทกับการเดินทางบ่ใจฮ้อนนะเจ้าเนาะไม่เร่งรีบวางแผนการเดินทางเจ้าทั้งหมดตึงมนนี่ก็คือความห่วงใยที่มีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

หวังว่าจะถูกใจนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้น้องเก่งรายงานในเรื่องของการตรวจพบกลุ่มฝนในช่วง6โมงแรงแต่ตอนนี้มีการตรวจพบกลุ่มฝนเพิ่มเติมในช่วง6โมงเกิ่งนะเจ้าเป็นการรายงานเมื่อ6โมงเกิ่งเจียงใหม่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นฟางชัยประการเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดสะเมิงจอมตองอมก๋อยแม่แจ่มแม่อายกัลยาณิวัฒนาสันสายนะเจ้าก็หลายอำเภอเนอร์สำหรับเจียงใหม่ตอนนี้เติ้ลตรวจพบกลุ่มฝนนะเจ้าในส่วนของตัวเมืองเจียงใหม่หรือว่าที่สวทเจียงใหม่เนี่ยน้องเก่งหันมันก็บดกันมาตั้งเมื่อบดกันมาตั้งเมื่อก่อนจะเข้ารายการละนอเจ้าตั้งแต่ไปขนครัวกันมาวันนี้ต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณวัสันมาเกียงนะเจ้าที่กรุณาโมเฮาเจ้าสวทเจียงใหม่กันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนื่องจากว่าเฮาจะมีงานทําบุญนะเจ้า55ปีสวทเชียงใหม่ในวันพัดนี้วันที่14พฤษภาคมนะเจ้าเขาจะได้มีโอกาสทำบุญ55ปีสวทเชียงใหม่ต่างด้านของวัดสมเกียงเปิ้นกับกรุณาเฮาได้จ่วยเฮาเนี่ยเจ้าจ่วยเฮาคือยืมสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งสถานที่ตึงดอกไม้สวยงามนะเจ้าเปิ้นก็ได้จัดมาฮือต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าที่ได้กรุณาโมเฮาเจ้าสวทเจียงใหม่กันอย่างต่อเนื่องวันนี้ท่านผอ.สวทเจียงใหม่นะเจ้าท่านผอ.กู้เก๋นะเจ้าคุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศท่านก็เดินทางไปกับโมเฮานะเจ้าไปห่วมคนเข้าคนครัวนะเจ้าน้องมาตี้สถานีเฮาเป็นที่เรียบร้อยวันพุธเมื่อวันนะเจ้าเขาก็จะได้มีการเกียมสถานที่กันนะเจ้าไปเตรียมสถานที่เพื่อที่จะได้โอ้ยขอบคุณป้าฝน FC จากแม่จันเชียงรายเจ้าขอพระคุณเจ้าขอบคุณที่ทักทายนะเจ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านหลายคนคุณฟังบอกว่าจะเป็นท่านที่อาวุโสนะเจ้าศิษย์เก่าสวทเจียงใหม่ผู้บังคับบัญชาเก่าเฮานะเจ้าหลายท่านหลายคนเพิ่นก็เดี๋ยวจะมาร่วมงานบุญตัวต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าที่ได้ยังบ่ลืมน้องๆ นะเจ้าในโอกาสเดียวกันเนาะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เฮาบ่ได้จัดงานยิ่งใหญ่คุณฟังเจ้าเฮาบ่ได้จัดงานใหญ่เนาะแต่ก็เป็นงานบุญที่สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหมู่เฮาเจ้าสวทเจียงใหม่แล้วก็รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องสวทเจียงใหม่เฮาที่ได้ล่วงลับกันไปนะเจ้าเนาะหลายยุคหลายสมัยเฮาอยู่มาถึง55ปีแล้วก็หวังว่าเฮาจะมีโอกาสอยู่ด้วยกัน

ถึงวันทำบุญเปิ้นฮ้องวันดานะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังตีกายไปกายมาโอ้เอ็นดูหลองอ่อนสมทอเจียงใหม่นะเจ้าติวน้ำติวเข้าติวแกงมาฝากก่อจะขอพวกคุณเป็นอย่างยิ่งขอพวกคุณเป็นอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้ก็คงจะอยู่กันหลายนะเจ้าเพื่อที่จะได้เตรียมสถานที่นะเจ้าเตรียมจัดงานเตรียมสถานที่ของเฮากันนะเจ้าเนาะเออไผ่ตี้เอ็นดูหมู่เฮานะเจ้าจะติวขนมข้าวเหนียวมาฝากก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยหวังว่าจะมีคนไก่มาตั้งหน้าสวทพ่องก็ได้นะเจ้าจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นขนมด้วยความยินดีเจ้าพร้อมรับทุกอย่างนะเจ้ากับวันดาของเฮาวันพูกเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าเฮามาติดตามรับฟังงานเพลงม่วนๆจากต่างรายการกันก่อนเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนี่คือสิ่งดีๆจาก PEA ผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้เป็นประจำกุแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า FM 93.25 MHz แล้วก็ช่องทางที่น้องเก่งเผยแพร่รายการออกอากาศกันไปตั้งออนไลน์ทุกช่องทางขอบคุณนักหน้าขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่จะปิกมาปากับคุณผู้ฟังกันใหม่วันพุธพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่วันพรุ่งนี้ผ่านในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่6โมงแรงถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ก็มาอยู่นะเจ้ายังมาทำหน้าที่กันตามปกติถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแล้วก็อย่างที่บอกเจ้าวันพุกบ้านเฮาเป็นวันดางานบุญสวทเจียงใหม่55ปีนะเจ้าภายกายมาตั้งนี้เอาขนมข้าวเหนียวของกินของว่ามาฝากกันก็ได้เจ้าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราขอพระคุณกันไว้ล่วงหน้าปากกันใหม่วันพุธเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทย ปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแซวคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to Schoolฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยทำให้ลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพรางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดถมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7-9ครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7 ชาติเพราะความ

จะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิละยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิละยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้น

0: จากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกุลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกุลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายสงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Lifeเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสอทอแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอครูซไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อเกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันอาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93ต่อ0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodeus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี3ต่อ2คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการนัฐธนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัฐธนิชาแก้วอาณาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุดเนซัวจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัทมนมัญจกานนเอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบุญทาสโก2ต่อ1เกม 22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไป นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
12: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ฐานิคาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูล

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกมาแล้วนะครับหลากหลายพื้นที่รวมไปถึงหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับช่วงนี้นอกจากจะเตรียมความพร้อมแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของโรคที่มากับช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ ในช่วงนี้ยังมีประกาศแจ้งเตือนของพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับช่วงนี้นะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายครับกิจกรรมใหญ่ๆสำคัญซึ่งเป็นกิจกรรมถือว่าเป็นสายมูเตลูนะครับในช่วงกลางเดือนนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13นะครับไปจนถึงวันที่19ก็คืองานใส่ขันดอกนะครับหรืองานบูชาเสาอินทขินนั่นเองนะครับปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง19นอกจากนี้ปลายเดือนนี้ครับมีกิจกรรมเตียวขึ้นดอยครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับสำหรับท่านใดที่วางแผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าวางแผนจะมาร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของร่มและเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เอาละครับมาติดตามข่าวสารประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มเร่งช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพิจารณาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือว่าฟัดแมปชุดใหม่สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพน่าอยู่น่ามองสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
10: ชอบบรรยากาศ
11: มาพี่ชน
12: แม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
13: จัดไปไหมเมาไหมครับ
12: หร
14: อพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
12: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ป่ะร้านอื่นต่อ
13: ไปก็ไป
12: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอ่ะแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
13: เอาวะไปก็ไป
12: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเ
15: ออบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มเร่งช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางด้านนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งก็ได้ร่วมกันพิจารณาเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570โดยทางอำเภอแม่ริมได้เกิดสาธารณภัยเป็นภัยแล้งเมื่อวันที่20มีนาคม2569ในพื้นที่ของหมู่ที่7ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรเป็นพืชไร่และพืชผักเกิดความเสียหายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดขณะที่อำเภอแม่แจ่มเองได้เกิดกรณีภัยแล้งเช่นกันเมื่อวันที่1เมษายน2569พื้นที่ของหมู่ที่3 6 7 9และ11ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ขาดแคลนน้ำในการใช้เลี้ยงปศุสัตว์ข คกระบือจำนวน 1,500 ตัวราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือน 3,500 คนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สิ้นสุดเช่นกันซึ่งหลังจากที่ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้วส่วนราชการจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันทีรวมถึงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปรับปรุงระบบน้ำและยุยาความเสียหายที่เกิดขึ้นยังอยู่กับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองได้เดินหน้าพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อพิจารณาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือว่าฟลัดแมปชุดใหม่โดยทางด้านนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1หรือสทนช.เนี่ยได้จัดทำมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งหมด9ข้อด้วยกันประกอบด้วยการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาการชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาศบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วงการติดตามความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กับเข้าสู่สภาพภาวะปกติการเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนการสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำการและการติดตามประเมินผลการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสาธารณภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือว่าฟลัดแมปชุดใหม่ซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการเตือนภัยน้ำท่วมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วม5ระดับเทียบกับค่าระดับของแม่น้ำปิงที่สถานี P1 เชิงสะพานนวรัตน์เท่ากับ4เมตร30เซนติเมตร4เมตร50เซนติเมตร4เมตร70เซนติเมตร5เมตรและ5เมตร30เซนติเมตรตามลำดับโดยแยกเป็น5โซนหากน้ำเริ่มล้นตลิ่งที่P1มากกว่า4เมตร20เซนติเมตรซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับไปต่อกันที่สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลลดความเสี่ยงการแพร่กระจายในเด็กเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
11: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังเปิดภาคเรียนมักพบแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในกลุ่มเด็กวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากและใกล้ชิดกันตลอดทั้งวันประกอบกับเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงมีโอกาสแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันได้ง่ายหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือจามผู้ป่วยมักมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียหากพบเด็กมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและครูโรคมือเท้าปาก พบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีอาการสำคัญคือมีไข้มีแผลในปากและมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจาระและของเล่นหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความสะอาดของห้องเรียนของเล่นและจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอและอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในช่วงเปิดเทอมคือโรคอุจจาระร่วงจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิโดยได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปนในบางรายอาจมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมด้วยควรให้ดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีทั้งนี้การป้องกันโรคติดต่อในช่วงเปิดภาคเรียนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและลดโอกาสการเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กวัยเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
9: ไปต่อกันอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านทางด้านนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่า

0: การค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนที่อาจจะมีข้อติดขัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศรวมถึงจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดนอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชนอีก129ร้านที่จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการกระจายสินค้าราคาพิเศษให้ถึงมือพี่น้องประชาชนถือเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดและบัตรท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกก็จะแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับปิดท้ายกันที่ทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพน่าอยู่น่ามองเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กว่า80คนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามเก็บกวาดขยะพร้อมทำความสะอาดอาคารสำนักงานลานจอดรถลานกิจกรรมและบริเวณโดยรอบให้น่าอยู่น่ามองเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยยึดหลัก5สอประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงานซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการคุณภาพช่วยให้สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะน่าอยู่น่ามองและสวยงามขณะเดียวกันยังสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วยตลอดจนพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จะจัดกิจกรรมรวมพลัง Big Cleaning Day เป็นประจำทุก3เดือน
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปปช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอตังโซนเหนือเจ้าไปกันตี้อำเภอแม่อายไปปากกับอ้ายอภิชาติอินตารักษาอปมช.ของอำเภอแม่อายตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับอภิชาติอินตารักษาจากอำเภอแม่อายนะครับ
1: เจ้า
3: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะขออนุญาตได้รายงานข่าวจากอำเภอแม่อายคือกับพ่อแม่พี่น้องเนาะครับครับก็ในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกปะปะปล่อยๆเน
1: า
3: ะก็ในวันนี้ก็เริ่มตกมานะครับเมื่อตั้งแต่เวลาประมาณสัก

0: โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ก็มาได้ตกนักครับตกหมอกตกลงมามาให้บดีเนี่ยนะครับต่อปีนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าฝนของอำเภอแม่อายก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลดีครับแล้วก็บ่มีความเสียหายที่รุนแรงเท่าใดนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่ผ่านมานั้นก็อาจจะมีท่องความเสียหายนะครับแต่ก็มีความเสียหายประปาไปนะครับในส่วนของดินสไลด์ดินถล่มก็ยังไม่มีรายงานข่าวนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ายังบ่เกิดขึ้นที่ไหนเตื้อนะครับ
1: เจ้า
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของไฟป่าเนาะหมอกควันนะครับ
1: เจ้า
0: หลังจากที่ฝนตกมาก็ตอนนี้ก็อากาศก็ดีขึ้นมาละนะครับหมอกควันก็มีปีนี้การดำเนินการในส่วนของอำเภอแม่อายในเรื่องของการควบคุมไฟป่าเน
1: า
0: ะก็ปรากฏว่าควบได้ดีครับในส่วนของบ่ว่าจะเป็นส่วนราชการบ่ว่าจะเป็นส่วนของพี่น้องชาวบ้านนะครับความร่วมมือในการที่จะดูแลเรื่องของหมอกควันไฟป่ากันดีครับทีนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับเราเหลือระยะเวลาแห่งประมาณสักหนึ่งเดือนปลายเอาครับเน
1: า
0: ะนะครับในการที่ยังบ่สามารถที่จะเผาชิโนไอหมูที่มันเป็นขยะต่างๆนะครับยังบ่สามารถที่จะเผากันเกลือเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นก็ทางอำเภอก็ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านนะครับ
1: เจ้า
0: ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดีครับในช่วงนี้ก็อากาศก็ดีมาแล้วครับในส่วนของอำเภอแม่อายครับผม
1: เจ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบอกว่าจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกมีพ้องกับเจ้าแม่อาย
0: ครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแล้วเนาะฤดูกาลที่เราจะต้องมีการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าในส่วนของอำเภอแม่อายนั้นก็ปัญหารับทางด้านสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อซึ่งก็โรคไข้เลือดออกนั่นก็เป็นโรคหนึ่งนะครับที่ทางอำเภอแม่อายความสำคัญเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ขณะนี้นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆปะปลายๆนะครับแต่ว่าในส่วนของทางสาธารณสุขอำเภอก็ดีในส่วนของราชการในส่วนของพี่น้องอสมเนี่ยนะครับก็เร่งกันครับตอนนี้เร่งกันป้องกันครับลงพื้นที่เพราะว่าจะเป็นการทำบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่ต่างๆเน
1: า
0: ะแล้วก็ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณนะครับว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณมาในส่วนของการพ่นหมอกควันในส่วนของการควบคุมดูแลพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็เข้มข้นครับในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับส่วนแหมโรคหนึ่งนะครับที่ทางแม่อายก็ให้ความสำคัญบ่แพ้กันก็เรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเน
1: า
0: ะครับเพราะว่าก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็พี่น้องชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากความเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับทางโรงพยาบาลแม่อายเพื่อนก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เตรียมการป้องกันครับในการที่หากว่าพี่น้องบ่สบายเจ็บป่วยต่างๆนี่นะครับทางโรงพยาบาลแม่อายก็เพื่อนก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ไว้พร้อมนะครับในการดูแลพี่น้องชาวบ้านครับผมครับ
1: เจ้าเรื่องของผลผลิตต่างการเกษตรตอนนี้ลิ้นจี่เป็นจะได้พ้องเจ้า
0: อ๋อลิ้นจี่ปีนี้ก็บอกค่อยนักเหมือนปีที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะเพราะว่าส่วนลิ้นจี่ก็โดยมากก็จะกลายเป็นส่วนส้มกันไปนักนะครับ
1: เจ้า
0: แต่ก็ยังมีลิ้นจี่ให้ได้กินอยู่ครับลิ้นจี่ของเมืองฝางก็เริ่มออกของแม่อายก็เริ่มออกกันนะครับก็มียังมีให้กินอยู่นะครับแต่การซื้อการขายเดียวนี่ก็มันจะบอกให้เหมือนคึกคักเหมือนแต่ก่อนแล้วเน
1: า
0: ะใช่มากก็ประเด็นนี้เจ้าสวนต้นก็มีการพัฒนาใช้ระบบออนไลน์อะครับเน
1: า
0: ะในการที่จะขายของอย่างนี้นะครับก
1: ็
0: เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าบางทีนี่ก็มีโครงการไทยช่วยไทยเน
1: า
0: ะที่อำเภอเพิ่นจัดอย่างนี้ครับก็มีพี่น้องเจ้าสวนต้นก็ไปขายกันก็ได้ขายครับช่วงนี้ก็ได้ขายดีอยู่ครับผมครับ
1: เจ้าราคาดีกว่าเจ้า
0: โดยมากก็ราคาก็ประมาณสักเท่ากว่าบาท30 กว่าบาทนะครับแล้วแต่เกรดมันเน
1: า
0: ะทีต่อสายเหมาก็เป็น3 กิโล 100อย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามาซื้อคำส่วนคำยังก็จะอยู่ที่ประมาณเท่ากว่าบาทขึ้นไปนะครับ2-3 บาทนี้นะครับ
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าราคาก็พอใช้ได้ในขณะเดียวกันก็คุณภาพลิ้นจี่ก็ยังดีอยู่ครับในที่นี้นะครับ
1: เจ้าแม่อายมีบะม่วงก็เจ้า
0: ผมครับพื้นที่แม่อายก็มีมะม่วงอยู่ตัวเน
1: า
0: ะมะม่วงก็เป็นผลผลิตหนึ่งของอำเภอแม่อายที่มีอยู่ผลิตกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของตำบลตาตอนครับ
1: เจ้า
0: ซึ่งในปีนี้ก็มะม่วงก็เริ่มออกสู่ตลาดครับแล้วก็ขณะเดียวกันปีนี้ก็ดูเหมือนมะม่วงน่าจะมีน้อยอะครับน่าจะมีน้อยกว่
1: า
0: ในปีที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ผลผลิตก็ได้ยินข่าวว่ามีการมาซื้อมาขายกันแล้วเองนะครับ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ก็พยายามจะประสานงานกันบ่ว่าจะหน่วยราชการบ่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรอำเภอนะครับ
1: เจ้า
0: เพิ่นก็จะเข้ามาดูแล
2: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชา ล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
13: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประนัยอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: าหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
16: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
15: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
17: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคม2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามีเมฆมากนะครับแล้วบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกปรอยมาบ้างเหมือนกันนะทำให้วันนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสีฟ้านะฮะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าหลายๆพื้นที่เลยค่าฝุ่นละอองไม่มีเลยนะครับอากาศดีโดยเฉพาะช่วงเช้าๆสดชื่นมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศครับภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกบางแห่งได้นะครับอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าฝนเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่บ้านเราตอนบ่ายๆอยู่สัก 34-35 องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงเช้าๆประมาณ24องศาถือว่าสบายสบายเลยนะครับสำหรับจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับไม่เผาในที่โล่งทุกชนิดจนถึงวันที่31พฤษภาคมและถ้าทำได้ตลอดไปก็จะดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับช่วงเริ่มต้นรายการในลักษณะนี้เอี่ยวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันก่อนเนาะเริ่มต้นรายการก็จะเป็นเพลงคำเมืองนะฮะที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาคำเมืองด้วยนะมาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของเมืองเหนือบ้านเรานะครับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเจอกันเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งนะครับหลายๆที่เขาเจอกับภัยแล้งนะในพื้นที่อำเภอแม่ริมแล้วก็อำเภอแม่แจ่มนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอแม่ริมแล้วก็อำเภอแม่แจ่มก็มีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมนะครับโดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการจังหวัดที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อำเภอแม่ริมนะครับได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ของหมู่ที่7ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่แล้วก็พืชผักเกิดความเสียหายนะครับเห็นที่เขานำเสนอนะมีทั้งพริกหวานมีทั้งมะเขือเทศนะครับแล้วก็ชนิดอื่นๆด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงประสบกับภัยแล้งกันอยู่นะครับส่วนที่อำเภอแม่แจ่มก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่9แล้วก็หมู่ที่11นะครับที่ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มทำให้ขาดแคลนน้ำใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์โคกระบือนะครับขาดแคลนน้ำค่อนข้างมากเลยนะครับราษฎรก็ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,200 ครัวเรือน 3,500 คนสถานการณ์ก็ยังคงไม่สิ้นสุดนะครับยังเจอกับภัยแล้งกันอยู่นะและหลังจากที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนราชการก็จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอย่างทันทีครับรวมถึงการปรับปรุงระบบน้ำแล้วก็เยียวยาความเสียหายต่างๆด้วยนะครับนำมาพูดมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยนะครับก็ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการนะครับและอีกหลายหน่วยงานครับเขาก็จะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลขึ้นนะครับสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับสำหรับครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูแล้วก็สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการรับสมัครหมายถึงว่าเป็นการเปิดให้เสนอชื่อคุณครูของเราเนี่ยนะครับโดยองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะเสนอชื่อคุณครูของเราที่เคยสอนเคยเรียนรู้นะครับให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปฟังกับสปอตประชาสัมพันธ์นี้เลยนะครับ
1: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th
0: นี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากจะเสนอชื่อคุณครูของเรานะครับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับพอเสนอมาแล้วเนี่ยนะเขาก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด5รายชื่อด้วยกันแล้วก็จะส่งไปคัดเลือกในระดับประเทศกันต่อไปนะครับก็จะมีรางวัลหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณแล้วก็รางวัลครูขวัญสิทธิ์นะครับนะเพื่อคุณครูของเราจะได้รับรางวัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูเนาะเอาละฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค
2: ์พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ฮักทุกท่านครับเชียงใหม่คือบ้านของเฮาอากาศดีคือชีวิตของเฮานะครับหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ทำร้ายเพียงธรรมชาติจะทำร้ายสุขภาพของลูกหลานเราโดยตรงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาป่างดเผาหญ้าและวัสดุทางการเกษตรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะไฟเพียงจุดเดียวอาจจะสร้างผลกระทบต่อคนทั้งเมืองขอให้หมู่เฮาได้ร่วมใจดูแลกันผืนป่ารักษาอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ขอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองงามเมืองปลอดฝุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อคนเชียงใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีอยู่ดีและมีความสุขหยุดเผาวันนี้เพื่ออากาศที่ดีตลอดไปร่วมใจคนเหนือเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเพลงที่เอี่ยวสุรชัยมอบให้นะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับติดตามกันได้นะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังในลักษณะนี้นะครับทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็เอาเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันด้วยนะท่านผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่านะครับจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับพร้อมทั้งพิจารณาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นแผนที่ชุดใหม่นะไม่เหมือนของเดิมที่ผ่านมานะเพราะว่าแผนที่เมื่อก่อนที่บอกว่าเป็นโซน1โซน2โซน3โซน4ถ้าน้ำขึ้นระดับนี้มันจะไปท่วมที่ไหนนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สร้างผนังกั้นน้ำแล้วก็มีการก่อสร้างนั่นๆนี่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นแผนที่เดิมตั้งแต่ปี2540กว่าๆหรือว่า50กว่าๆนั่นเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ตรงแล้วนะครับตอนนี้เขาก็มีการจัดทำแผนที่เตือนภัยน้ำท่วมกันใหม่นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ไปเข้าร่วมในการรับฟังด้วยนะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1นะครับได้มีการจัดทำมาตรการรับมือในฤดูฝนในปี2569นะครับเรื่องของการคาดการณ์การชี้เป้าการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ฝนทิ้งช่วงมีการทบทวนปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำต่างๆนะครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรโอ้หลากหลายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงที่น้ำหลากแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะครับสร้างการรับรู้ความเสี่ยงแล้วก็ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังรับมือกับภัยด้านน้ำนะครับรวมถึงติดตามประเมินผลการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยด้วยนะครับที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นชุดใหม่นะที่เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการเตือนภัยน้ำท่วมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วม5ระดับเทียบกับค่าระดับน้ำของแม่น้ำปิงที่ P1 เท่ากับ4เมตร30 4เมตร50 4เมตร70 5เมตรจนถึง5เมตร30เหมือนปีก่อนๆเนี่ยนะมันสูงทีเดียวนะ5เมตร30เลยนะครับโดยแยกเป็น5โซนนะครับหากน้ำจะเริ่มล้นตลิ่งที่ P1 มากกว่า4เมตร20เซนติเมตรเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เตรียมจะมีการจัดเสวนาแล้วก็แถลงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อโลกเดือดภัยพิบัติดุติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ในวันที่26พฤษภาคม2569นี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโดยจะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาแถลงแสดงความพร้อมในนามทีมเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเข้าใจก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะฮะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าแม้เขาจะบอกว่าปีนี้แล้งนะครับฝนจะตกน้อยแต่เราประมาทไม่ได้นะครับแม้จะเป็นภาวะเอลนีโญนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้จริงๆนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาเยอะหน่อยน้ำก็ไหลเทลงมานะครับเนี่ยด้วยความห่วงใยนะครับแต่เท่าที่เอียวสุรชัยได้ร่วมรับฟังในที่ประชุมเนี่ยปีนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเราจะสามารถแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับไม่ให้รถเสียหายไม่ให้คนล้มตายนะครับหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยนะแม้ว่าบางอย่างถ้าเกิดว่าน้ำท่วมจริงๆเนี่ยเราจะห้ามน้ำท่วมไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ก่อนเราจะป้องกันตนเองให้ทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่เสียหายเลยนะครับระบบเขาดีนะค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวนะครับฝนจะตกมากตกน้อยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่นะบางทีดินโคลนสไลด์ดินโคลนถล่มต่างๆเนี่ยถ้ามันอุ้มน้ำไว้เยอะเนี่ยนะครับดินมันเปื่อยมันยุ่ยนะฮะหลังจากนั้นขี้โคลนเอ่ยโอ้โหไหลลงมาเหมือนปีก่อนๆตอนนี้เขากำลังดำเนินโครงการกันนะครับต่อไปถ้ามีการถอนสิ่งก่อสร้างจากตำรวจภูธรภาค5ออกไปที่มีการรุกล้ำลำน้ำเนี่ยนะครับก็จะดำเนินมาตรการเดียวกันกับภาคเอกชนด้วยเนาะจะได้ลำน้ำปิงที่กว้างขึ้นนะน้ำระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมมีวัดระดับน้ำต่างๆเราจะไม่เสียหายจะแจ้งเตือนภัยที่มีความแม่นยำมากนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆโอ้ที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนะครับจินตนาการตามไปเนาะต้องรอสังเกตการดูนะครับว่าสิ่งที่ได้นำเสนอกันในที่ประชุมเนี่ยนะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเขาจะเปลี่ยนแผนที่ถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำปิงเพิ่มขึ้นแผนที่อันเดิมๆที่เคยใช้เมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับพื้นที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเขามีการจัดทำแผนที่ใหม่เดี๋ยวจะนำมาเปิดตัวในช่วงปลายเดือนก็จะได้เล่าข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เรามีเรานะครับงานจากคุณแหวนทิติมานะครับเพลงเพราะๆที่มอบให้ได้ฟังกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซล80สตางค์ต่อลิตรนะครับเบนซินก็ขึ้นนะเบนซินขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแถวเนี้ยนะแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะครับเพราะว่าอเมริกากับอิหร่านนะครับยังไม่สามารถที่จะเจรจาตกลงอะไรกันได้เลยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็เป็นได้นะครับทำให้ตลาดราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นผันผวนกันนะครับเอาเป็นว่าพวกเราก็ใช้น้ำมันอย่างประหยัดก็แล้วกันนะครับที่ไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะครับหรือว่าจะไปที่ไหนวางแผนดีๆดีกว่าไปขับขี่รถวนไปวนมาเผาน้ำมันทิ้งนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้แม้ว่าไฟป่าหมอกควันต่างๆมันจะไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจุดความร้อนก็แทบไม่มีแล้วเนี่ยแต่ว่าการทำงานเฝ้าระวังพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับนำไปสู่การจับกุมชายวัย43ปีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงแกะรอยจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็โดรนนะครับติดตามมานานเกือบ2ปีเลยล่ะพบว่ากำลังแผ่วถางป่าเตรียมปลูกข้าวโพดนะครับมีเสียงเครื่องตัดหญ้าด้วยนะเตรียมปลูกข้าวโพดฟักทองแล้วก็ข้าวไร่ในเขตพื้นที่อุทยานแล้วก็เขตป่าสงวนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบว่ามีการบุกรุกใหม่หลังจากปี2557พื้นที่กว่า9ไร่นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญห้ามมีการบุกรุกโดยเด็ดขาดนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าเข้ามาทำกินประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังพบ

ตอนนี้เขาใช้ AI ใช้ดาวเทียมมันจับรู้หมดนะครับว่าพื้นที่ป่าเดิมมันจะเป็นแนวนี้แต่ถ้าอันไหนว้าวๆแหว่งๆไป AI มันตรวจจับตรวจเจอเจ้าหน้าที่ก็จะตามจับท่านได้นะครับเล่าสู่กันฟังนะท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของคนไทยนะครับก็จะมีการประกอบพิธีกันที่ส่วนกลางนะครับส่วนทางจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราวันพรุ่งนี้จะเริ่มพิธีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับหรือว่าเป็นการบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลย 6:30 ยามเช้านะโอ้โหแล้วก็ไปจนถึงนู่นเลยนะครับใส่ขันดอกจนถึงเที่ยงคืนนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยวันที่19พฤษภาคมส่วนวันที่20พฤษภาคมก็จะมีการทำบุญออกอินทขินนะครับเชิญชวนนะเชิญชวนไปร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินกันได้นะครับหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับย้ำค่ำคืนแบบนี้เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเวลานี้ผ่านไปเร็วๆนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับได้พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนในลักษณะนี้วันนี้นี่ให้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยเนาะแต่ละวันก็จะมีข้อมูลมาพูดมาเล่ากันเยอะนะครับก็ถือว่าได้ทั้งความรู้คู่ความสุขกันไปด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับติดตามกันได้3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันพรุ่งนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่ายามค่ำคืนเอี่ยวสุรชัยก็ยังคงมานั่งจัดรายการมอบเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในลักษณะนี้เช่นเคยนะเดี๋ยวจะไปใส่ขันดอกนะครับไปร่วมในงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณแล้วก็จะมาเล่าบรรยากาศให้ได้ฟังกันในรายการยามค่ำคืนนะครับอ่ะวันนี้ขอให้นอนหลับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้จะได้มีพลังลุยงานลุยดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ไกรลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตน่าขวัญสันสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
12: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: าไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่ม

0: ร้านโกนทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม
3: ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุตรสปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชลีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสิริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวศทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล นะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทวิภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่นบริกส์เป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ Airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Airbnb.org โดยนางสาวคริสตีนชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูนชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และครูมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์สองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

ต่อไปคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเมรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาทบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาทซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

ุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชรินขับร้องกับคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวลีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟังสามเพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดากำหนดอยู่ที่จุดเดิมซึ่งสัมผัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องลดลงเปลี่ยนแปลงไปกำหนดไว้ที่เดิมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกไม่ไปถึงท้องถึงส่วนต่างๆร่างกายไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติทั้งจังหวะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมนี่คือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการระลึกถึงระลึกถึงก็คือสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้ดูลมหมายถึงอย่างนี้รู้อยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้สติจะตรงข้ามกับความเพลินหวังเพลินหมายถึงเผลอเผลอหมายถึงลืมลืมคือลืมลมถ้าเราลืมลมนั่นก็เผลอแล้วนั่นก็เผลอแล้วแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลมไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตามเสียงนั้นเราตั้งสติให้ดีนะหวังตั้งสติให้ดีกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูกหลอกเนี่ยทุกฝังหลอกให้เข้าใจว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หลอกให้เข้าใจว่าดีในสิ่งที่มันไม่ดีหลอกให้เข้าใจว่าใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่หลอกให้เข้าใจว่าถูกในสิ่งที่มันผิดหลอกให้เราไม่รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องที่ต้องการให้รู้ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้ซึ่งแต่รู้แล้วจะเป็นประโยชน์เขาไม่ให้รู้ท่านผู้ฟังบางทีเราถูกหลอกปกปิดมืดมิดให้บังไว้เข้าใจคลาดเคลื่อน
ี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมองที่ถูกต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดเผยเอาไว้การเปิดเผยนี้ใช้พลังมากพวกที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองทุกท่านการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมะวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ถ้าเราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั้นนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายเอาหัวข้อกันดูฟังเพราะมันเป็นเซตของธรรมะหมวด6ข้อทั้งหมด3เซตด้วยกันเพื่อนผู้ฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิคมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปออปยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมานี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ไม่เหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีคือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี่เขาเอามาจากคำอธิคมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่คืออยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาก็มี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไ
แต่ที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุกหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้แต่ซึ่งถ้าพูดถึงวัฒนมุกแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุกด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัฒนาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการและวัฒนมุกประการพูดไปทำไมนะเราต้องการพัฒนาเราจะทำให้เจริญเราจะทำให้มันดีขึ้นจะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่หนึ่งหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัฒนาธรรมหรือว่าในพระสูตรท่านใช้คำว่าอธิกรรมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้นั่นคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำอย่างติดต่อรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรคำว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุคือสิ่งที่เป็นสัพพยะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอ่ะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรที่เป็นเหตุทำให้เสื่อมอ่ะแล้วเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เลยแบบทำมั่วๆทำผิดๆถูกๆมันจะไปพัฒนาได้ไงใช่ไหมล่ะอย่างเช่นว่าคนจะมีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็ต้องไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเอาเข้าใจว่าความเสื่อมคืออบายมุขนั่นน่ะคือการซื้อหวยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นเหตุในความเจริญให้มีเงินทองมากมายตอนนี้มันไม่ฉลาดในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติอะสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายแต่ที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุกิจที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายนี่หมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะ
แล้วคุณทำแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเอาคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage เนี่ยคือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่สี่ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งมีศีลเป็นต้นนะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลอย่างนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะหกประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆ6อย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้ามบวงคือฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายรู้จักสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อนี่มันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญซะก่อนดูฟังคือรู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันดีขึ้นคู่กันกับว่ารู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมลงเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้ยังไงเราต้องรู้เจริญเนี่ยมันจะเจริญไปได้ยังไงเราต้องรู้ยกตัวอย่างสมาธิอย่างในฌานที่หนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปรารภคำถามของนายปุกุสะมาถามให้พระหนุ่มเนนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วเขาจะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตบุษานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่นอมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่หนึ่งตอนนั้นที่เห็นอยู่ว่ามันสงบเพราะฉะนั้นหลักความเจริญในที่นี้ก็คือต้องเห็นโทษของกามและเห็นอนิสงส์ประโยชน์ของสมาธิในขั้นที่หนึ่งอ่ะฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้หลักความฉลาดในเรื่องสมาธิเป็นต้นเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะมาเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติเป็นไงแต่กูจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทำยังไงท่านก็ว่าต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิกระดูกอุทานาสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อ
ความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังความเจริญทำไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็เคร่งครามประโยชน์นี่ไปสวรรค์นะมีความมั่นคงมั่นใจมีความกล้ากล้าหรือถ้าความอดทนแต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำไมมันเจริญทำไมมากมากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจนี่มีมากเผาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการทำให้มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้าที่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้เนี่ยโอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยนะอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบเคียงกันเลยกับความเจริญ6ประการนี่เช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูการละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเรื่องสมาธิความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนผู้ฟังการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมเสร็จเราก็เพื่อนชั่วมันจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายนี่คือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังว่าหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้ให้คิดอย่างนั้นมักแบบทำอย่างนี้อันนี้คือหลักการที่ท่านให้ไว้แต่สถานการณ์ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอาการลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงเอาก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์คุณขึ้นรถโรลส์รอยซ์เงี้ย
กิดเราเดินเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆเนี่ยมันแปดเปื้อนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะที่จะให้จิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ทุกข์เนี่ยมันยังไม่เหมือนกันแต่เราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นนะเอาคนไทยเนี่ยนะคนไทยที่รวยๆมีเงินทองใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 40,000-50,000 แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ไหมหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะก็แต่อันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือก็ละ 40,000-50,000 ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกข์เรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำไรตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกข์ได้แตกต่างกันทุกฝั่งในทุกที่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายให้ทุกมันต่างกันอุบายให้ฉลาดอุบายในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่สี่นี่คือการสร้างฉันทะคือความพอใจอันนี้คือว่าตรงตัวคืออันนี้ข้าพเจ้าอยากจะประกาศอาบัติของตนเองสักนิดหนึ่งนะคือท่านฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนธรรมระดับประโยค4อยู่นี่ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีละปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่ผ่านอีกนะที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะอะไรข้อนี้เลยท่านฟังพระมหาไพบูลย์ไม่ได้ให้ฉันทะกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเรื่องคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนนะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเอาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออ่ะเผลอๆพูดฮิบรูด้วยเอ้าเขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปทั้งนั้นถ้าผู้ฟังจะเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ต้องใส่ฉันทะเข้าไปทั้งนั้นต่อมาประการที่5คือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วอโทอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้ย อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินอร่อยๆได้แต่ต้องรู้จักประมาณโภชเนมัตตัญญุตาอันนี้ต้องรักษาไว้หรือศีลน่ะคุณมีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมรักษาศีลได้ดีแล้ว
ิธีทำศีลให้เสื่อมไม่ยากท่านผู้ฟังคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนที่มันจะชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเล่นอบายมุขคบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมนั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วออกกำลังกาย

คุณมากินมั่วๆซั่วๆอ้วนฉูกกลับมาเผลอๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์กว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าทำให้เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยตัวฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะอันนี้คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้ระเบียบวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนมันก็จะสามารถทำได้ทำได้นี่คือทำบ่อยๆนั่นเอง

ฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงสมาธิฉันทําตรงนี้ได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงฉันทําไม่เห็นได้เลยอยู่นี้มานานแล้วหรือฉันจิตสงบแล้วฉันจะไปไงต่อก็นี่แหละอย่างว่าไม่อาจไงมั้ยล่ะเอาแล้วจะทําไงให้มันได้ล่ะก็นี่เหมือนกันแหละจะสามารถจะอาจจะได้ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะบรรลุขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้จะรู้ขึ้นมาได้อะไรที่ได้แล้วจะก้าวหน้าขึ้นต้องฉลาดผู้ฟังคำว่าฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดกันไปกันนะที่ในเซตที่หนึ่งฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่ได้แล้วและทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒนาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานท่านมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตตะความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างหัวข้อก่อนนะทุกฟังท่านบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมประเด็นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่2เป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะทุกฟังอย่าลืมคำนี้ข้อที่3เป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบลื้มใจข้อที่4เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่5นั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่6นั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดใน3ประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่ไหมข้อ80เนี่ยเวปุละธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่หนึ่งคือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ทั้งฝั่งเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสือสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มันแล้วเป็นสัญญาญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมันก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆนัยยะทุกฟังเอานัยยะที่พูดมาเมื่อเซตที่หนึ่งคือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่ไหมนี่คือปัญญาที่หนึ่งละปัญญาแบบที่สองนั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่สามนั่นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งเห็นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่3ส่วนปัญญาแบบที่4นั้นคือพวกฤทธิ์ทั้งหลาย

ไม่ว่าจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้ว่าจิตคนมันก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้เอาตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยท่านผู้ฟังในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบว่าจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างคือดูว่าแสงสว่างคุณใช้ไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่างนี้แต่มาประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลผู้ว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวมาแสดงเห็นว่าแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบยังไม่ได้เคยทำเรายังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้ว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมโยคะนี่คือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงๆมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะปาหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานระวังพอสาบานน้ำไม่ตายคือทำแบบพ่อย่อๆแย่ๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วก็จะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงก็ตันเองออกกำลังกายยังวันเนี้ยออกแล้วแต่ในใจพูดว่าก็นี่ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลมากด้วยการประกอบความเปลี่ยนถ้ามาในประการที่สามตุ้มฟังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ท่านฟังเพราะว่าในที่อื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงของจิตวิเวกพูดถึงความเบาใจสี่ประการพูดถึงศีลานุสติจาการนุสติต่างๆเนี่ยจะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำให้มันจนถึงจุดอะความรู้สึกเนี่ยคือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี่เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยเอาตัวจะเดินขึ้นตึกสี่ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อยเขาไม่ชอบแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแม่คนที่เขาชอบวิ่งเขาชอบออกกำลังกายนี่เขาชอบเขาเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มใจดีใจตรงนี้ได้ยังไงเอ้าวิทยาศาสตร์ก็บอกไงคุณออกกำลังกายแล้วมีฮอร์โมนนั่นหลั่งออกมาแต่ไม่ต้องแฮปปี้เอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดอ่ะคุณยังทำไม่ถึงจุดคุณยังไม่ได้เวทะบาหูโลตรงนี้อ๋อมากด้วยความแบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้ฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บุญบอกปวดหลังฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บุญบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะบุญบอกเบื่อก็นี่ไงมันยังไม่ถึงความเบิกบานใจทำให้มันถึงจุดหรือความอดทนอย่างเงี้ยก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณทำถึงจุดที่จะให้เกิดความ
ยินดีพอใจปลาบปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็นเราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเออแต่ขอเว้นไอ้คนนี้ไว้คนนึงอ่ะก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงเนี้ยคือเราต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปในหนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปราบเริ่มดื่มด่ำในนี้ที่จุดนี้ถ้ามาประการที่สี่ท่านผู้ฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษนี่ตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีไหมท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งแก่กันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายว่าแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นเราจึงต้องพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นท่านก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดียวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้เออแต่ต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชาหนึ่งแล้วดีละสบายละน้อไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าหนึ่งดีแล้วใช่ไหมสองสิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีสามดีแล้วใช่ไหมถ้ามีสี่ต่อเอาด้วยสี่ดีแล้วใช่ไหมห้าต่อมีไหมก็เปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้านี่แหละก็ขึ้นไปอีกชั้น4ชั้น5เนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ท่านใจกับมาไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตคนท่านเป็นอย่างนี้แต่จิตทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้เราก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอ้าคนละเรื่องอีกฉันทาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่งต้องดูบริบทมันจึงต้องดูอัตถะด้วยทุกฝั่งถ้ามาในประการที่ห้าคือการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุระนั้นหมายถึงภารกิจถ้ามีกิจการงานที่จะต้องทำคือเราถือว่านี้เป็นภาระนะคำว่าถือว่าเป็นภาระก็คือมีธุระคุณไปไหนไปทำธุระทำไมคุณต้องไปทำธุระก็มันเป็นงานที่ฉันต้องทำแต่ก็เลยเรียกว่าบีซี่ไงบิสเนสทำบิสเนสไปทำธุรกิจนะก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานของฉันหรอกก็ของเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้มันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆ ก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดทุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นทุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นทำไมทอดทุระไม่ใส่ฉันท่าไว้อะมันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอามาทุระในเรื่องนี้ไงมันฉันไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้อง
รับผิดชอบในไหนในอะไรก็ตามที่เราใส่ความรับผิดชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมาได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นธุระของฉันที่ฉันต้องเอาชนะบอสด่านนี้ให้ได้เออนี่เขาเห็นว่าเป็นธุระเป็นภารกิจของเขาที่เขาจะต้องไปทำธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเราจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมาเออมันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นธุระได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละเขาที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ท่านผู้ฟังคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่อย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือแต่เราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแข่งขันกันธุรกิจ1ดีเก่งเรื่องนี้เช่นร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่1เอเราจะแข่งกันยังไงอ่ะถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของข่าวมันก็จะเมนูเดียวกันเลยอ่ะขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ร้านแรกนี่โอ้แข็งแกร่งมีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่2จะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีตรงไหนเก่งตรงไหนใช่ป่ะไอ้ร้านที่2เนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวผัดกะเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากร้านที่2นี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่2นี่ก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวกุลธรรมจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งในนิทานชาดกที่เกี่ยวข้องกันกันใช้คำว่าวัฒนมุกเป็นนิทานชาดกปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคาถาแยกออกมาได้เป็นธรรมะ6ประการเป็นประตูสู่ประโยชน์ประตูสู่จุดหมายมีความไม่มีโรคในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่2มีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาถ้าจะมาดูอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยระเบียบวินัยข้อที่3มีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแต่แบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชั้น1 2 3 4เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาจะได้เป็นแบบอย่างตัวนี้ขึ้นมาในประการที่3ในประการที่4นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังและซึ่งหมายถึงก็ต้องมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้อง
คอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่5นั้นคือมีธรรมานุวัตรคือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทำนองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่ชอบทำนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตรนี้ด้วยแต่ในประการที่6คือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็งแก้วกล้าท้อมีให้ลิงถือเท่านั้นไม่ให้เราถือเราต้องมีความไม่ท้อคืออลีนตารายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรนานาวันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2 อย่างนี้มาในอังคุตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบในชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .orgPANYA.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กาพีปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้

0: 9ทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
4: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลาย

0: เอื้อต่อการดำเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชัยโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสั่งช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลเดชรันชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอาคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะทักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะเราก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่นาฬิกา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะคะ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ 6 นาฬิกา 10 นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบัติเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: ค่ะโอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่า คือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: และเมื่อวาน2ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20นาฬิกากว่าๆนะฮะ2ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆนะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้ คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่มาระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2566วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เอมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าพี่เพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะมีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟรด123อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่แล้วประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพรก.กู้เงินนะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านนะปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54
1: ค่ะ
0: มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย
1: ค
0: ือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เราสองคนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า ป็น
0: โปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้ผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: หน้าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: ใช่รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงคือรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้างมาเป็นเพลงเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: ค่ะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะในนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะคะให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับและนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม400,000 ล้านบาทครับ ซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูม Omoda and JQ สาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1ชำรุด2ลอยแพและ3ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA, WLTP, NEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เห็นโฆษณานี่ไหม
9: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่เรียกบัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนไปบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสักตีห้ากว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชยานพูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาบตาพุดครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอาจติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:02 โดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: กันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะฮะแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้องได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวีซ่าพิเศษ นะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นกันรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569